0: งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น 19:00 นและ 20:00 นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลง หากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมายังปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี
4: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
5: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
4: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห่วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห่วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐ ฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต็งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก1ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
0: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
10: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาวส์ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอมาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาวส์สูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิธานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18 มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโบสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนัทเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมรองงานฮันด้าเอสอาร์ซีทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าจุดร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขัน The Hanwha International Asian Women Junior Golf Championship ที่สนาม The Haven Country Club ประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้
1: วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอน เครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
19: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
20: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระวรสารนบุลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นแม่บุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกา

ันธ์ในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่วันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาอาสนวิหารอัครเทวดามีไคแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีไคแอลทะเลวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนต์ก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาว

อำนวยร่วมมิสซาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 น.มิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสซาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอำนวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานรงค์ผันพลีประธานพิธี

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: และขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: มีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันหวานนะครับที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุพิสังทะเลหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนี้นะครับพบกับผมไก่วุฒิไกรทองตามพร้อมกับบทเพลงเก่าๆนะครับให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้นะครับกับรายการคิดถึงวันหวานนะครับมาเจอกันก็วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับสภาพอากาศวันนี้ก็เย็นสบายดีเหลือเกินนะครับเหมือนจะมีลมหนาวนะฮะโชยเข้ามาเบาๆอ่อนๆนะครับพอดีมีแห้งนะครับเปิดรายการด้วยคุณธเนศวรากุลนุเคราะห์นะครับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแดนสิวิไลเป็นเพลงแรกที่นำมาฝากกันนะครับชื่นชอบบทเพลงไหนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับส่งเข้ามาได้ที่0619640999นะครับหรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับกับรายการของเราคิดถึงหวานๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดทั้งวันในการทำหน้าที่ของคุณนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่วันนี้นะครับจะเดินทางมาร่วมในโอกาสเฉลิมฉลองบรรเลงฟาติมาท่าแรกพร้อมบวชพระสงฆ์ใหม่นะครับสังฆานุกรยอนสิทธิสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดนะฮะวันนี้สองรายการใหญ่นะครับมิสซาเริ่มในเวลา10 นาฬิกาโดยพระคุณเจ้านะครับอันตนวีระเดชใจสิรีเป็นประธานในพิธีนะครับท่านที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยนะครับส่วนท่านที่กำลังเตรียมตัวก็รีบเร่งนะฮะตอนนี้8:13ที่บ้านเนรฟาติมาท่าแรกนะครับขอทักทายไปยังนะครับพิธีกรภาคสนามของเรานะครับป้าต้อยนะครับป้าตุ๊พี่ปิ๊กนะครับช่างเชิดน้องว่านไฟท่านผอ.ดาวิดนะครับพี่แอร์อดุลตระกูลมาและก็ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงรายงานแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบนะครับทักทายไปยังคุณยายลำดวนคุณยายจอมใจบ้านโคกสะอาดด้วยนะครับแฟนพันธุ์แท้ของเราพร้อมกับทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจากคลื่นนี้ FM 104.5 วิทยุพิสังทะเลหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงอย่างนี้นะครับมีความสุขไปอย่างมากมายนะครับและเช่นเคยนะครับเรามาพร้อมกับผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ร้านอาไก่สดท่าแร่ตร.อ.โอเคท่าแร่โอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับเหล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับและวรวุฒิลงศพท่าแร่ร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับเมื่อวานนะครับไปมาจับรายการประตูเสรีพัฒน์ส่งข้อความเข้ามานะครับบอกว่าอยากฟังเพลงบุญแข่งเรือเพราะว่าใกล้จะออกพรรษาแล้วนะครับจัดให้นะครับผลงานของวงตะทอนครับ

ในประตูนะฮะมีบุญแข่งเรือก็ต้องมีเพลงแม่ย่านางควบคู่กันไปนะครับศิลปินวงกระท้อนเช่นเดียวกันนะครับโด่งดังมากเลยนะครับทั้ง2เพลงนะครับโดยเฉพาะในช่วงออกพรรษาแบบนี้นะครับ8:23 นนะครับที่ถึงวันวานในชั่วโมงแรกรับใช้คุณนะครับก่อนที่จะขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขออนุญาตแจ้งข่าวเศร้านะครับแหมนะฮะก็เจลิมนะครับภรรยาของคุณหมอดำท่านได้เสียชีวิตลงเมื่อวานนี้นะครับวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับก็ขออนุญาตนะครับเรียนกำหนดการและก็พิธีสวดและก็พิธีปลงศพนะครับของเจลิมนะครับยูริอารุ่งนภาบุตรดีดูให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับก็วันเสาร์ที่10และอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับเวลา19นาฬิกานะครับเชิญร่วมสวดภาวนานะครับที่ศาลามาติโน่นะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา19นาฬิกาจะมีมิสซาหน้าศพนะครับและวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา10นาฬิกาจะมีพิธีมิสซาปลงศพที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่เสร็จพิธีก็จะมีการเคลื่อนย้ายศพไปที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ท่าแร่นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังทุกท่านนะครับที่รู้จักมักคุ้นกับเจลิมและครอบครัวของคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงไปร่วมงานปลงศพดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับทางสถานีวิทยุมิตรสังทารานกแสงของเรานะครับก็ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวของคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงที่ได้สูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะครับขอพระผู้เป็นเจ้าได้นะครับโปรดรับดวงวิญญาณของเจลิมนะครับยูริอารุ่งนภาบุตรดีด้วงไปอยู่กับพระองค์บนสวงสวรรค์ด้วยเถิดนะครับก็เป็นข่าวเศร้านะครับตื่นเช้าขึ้นมารับทราบข่าวที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้ซึ่งไม่ว่าจะเจอกับใครก็ตามนะครับก็ต้องมีความเจ็บปวดความสูญเสียนะฮะกับคนอันเป็นที่รักของเราที่จากเราไปนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอส่งกำลังใจพิเศษให้กับครอบครัวของคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงไว้ณโอกาสนี้นะครับไปฟังผลงานเพลงของคุณแอนนานะครับบทเพลงที่ส่งเข้ามาจากคุณบุ๋มโพนนาแก้วเคยฟังครับ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
2: เปิดลาพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์0981787924 0654012028ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์0872199503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ของคุณนิตยาบุญสูงเนินนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะที่ดังที่สุดของเธอนะครับเจ็ดนิดเดียวดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังดังอยู่นะครับจากพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์พี่สาวสุดสวยใจดีที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับให้กับทุกศิษย์ทุกสายฟังด้วยกันนะครับขอบพระคุณสำหรับพี่ปิ๊กมากๆเลยทีเดียวนะครับกับเวลาตอนนี้8:41 คิดถึงวันวานในช่วงแรกรับใช้คุณนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เวลา10:00 น.ก็เราจะมีพิธีนะครับถ่ายทอดสดนะครับพิธีวีนะครับฉลองบ้านเนรฟติมาท่าแร่พร้อมกับพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่นะครับสังฆานุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดในเวลา10:00 น.นะครับท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้นะครับก็สามารถติดตามรับฟังทาง FM 104.5 เมกะเฮิร์ตซ์นะฮะวิทยุมิสสังท่าแร่หนองแสงในเวลา10:00 น.ครับขอบคุณนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอก่อต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนดุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วรถน้ำอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับและก็ยังรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดนครสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬอีกด้วยสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่ครับขอบคุณท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายหลากหลายอย่างครบวงจรใหม่สดเสมอในทุกวันนะครับท่านที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก่อนก็มารับไปได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0883001367และก็0883126056ครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไว้ทุกที่ต้องโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาดลใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้นะครับที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศษเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายแล้วก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนภัทรพีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาเซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาเซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาเซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาเซลล์ชุดนอนนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาเซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานนะครับร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่0815369695ครับขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวด

เห็นนะครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณโดยผ่านการอบรมได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับหมายเลขโทรศัพท์0654012028นะครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยานะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูนะครับถนนคนทำดาวซอยข้าง 7-11 ตรงไปเรื่อยๆจะอยู่ย่านซ้ายมือนะครับก่อนถึงท่าเรือหมายเลขโทรศัพท์0872199503วรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับคิดถึงวันหวานในวันนี้ครับเพลงนี้ส่งเข้ามาโดยนะครับฉากสุดท้ายคนสวยหมู่8ท่าแรกผลงานของคุณเอ๋พันธิดาเสวตาใสครับ

หมดห่วงนะฮะผลงานของคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะครับหมดห่วงก็คือไม่อ้วนนะฮะไม่มีห่วงยางในท้องอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเพลงนี้นะครับใครส่งเข้ามาเอ่ยนะครับหมดห่วงนะครับจากสุดสวยหนองบัวทองนะครับ8:56 เวลาในตอนนี้นะครับปิดเบรกด้วยผลงานเพลงนะครับที่คุณอ้อมจากโคกศรีสุพรรณนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงที่ผมร้องเอาไว้ที่มันเศร้าๆนะฮะก็เพลงนี้แหละนะฮะเศร้าสุดแล้วมั้ง9,900,000 หยดน้ำตาปิดเบรกด้วยเพลงนี้แล้วช่วงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2นะครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันต

ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับกับคิดจริงวันๆในช่วงของเพลงสหภาชาชาติวันนี้เปิดเพลงญี่ปุ่นให้คุณได้ฟังกันนะครับเพลงแรกเพลงสุกิยากินะครับขับร้องโดยคิวซากาโมโตะนะฮะออกเมื่อปี1961ว่า2504นะครับโอ้โหอายุอานามมากกว่าผมอีกนะครับเพลงสุกิยากิคนไทยก็จะคุ้นเคยกันในผลงานเพลงของ The Offsic นะครับอดีตรักและก็เพลงนี้นะครับทางรักสีดำนะครับขับร้องโดยคุณทาคาโอะนะครับโซริอุจินะครับเพลงนี้ออกเมื่อปี1988หรือว่า2531นะครับเราก็คุ้นเคยกันในผลงานของคุณดอนสอนระเบียบทางรักสีดำนะครับนำมาฝากกันในช่วงสหประชาชาติทุกวันนะฮะ9นาฬิกาช่วงต้นนะครับสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพลงฝรั่งเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นนะฮะเพลงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และก็อื่นๆนะฮะเข้าที่จะคิดแล้วก็นึกได้นำมาฝากกันสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับรายการคิดถึงวันๆ FM 104.5 วิทยุมิสังทาแรงแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับวันนี้อัศนวิไม่ใช่อัศนวิหารอัครสังคมทนท่าแรงแสงของเรามีงานใหญ่2งานนะฮะจัดด้วยกันก็คือนะครับโอกาสแรกโอกาสฉลองบ้านเนรแม่พระฟาติมาท่าแร่นะครับฉลองประจำปีและโอกาสที่2ก็คืองานบวชพระสงฆ์ใหม่นะครับสังฆานุกรจอนสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดนะครับมิสซาเริ่มในเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนรฟาติมาท่าแร่นะครับซึ่งประธานในพิธีก็ได้แก่พระคุณเจ้าอันตนวิรเดชใจเสรีส่วนท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับทาง FM 104.5 วิทยุมิสังทะแร่หนองแสงของเราก็จะตัดเข้าในเวลา10นาฬิกาเหมือนกันนะครับและก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ใจดีของเรานะครับรามวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงนะครับร้านอะไก่สดท่าแร่ท่านนายกเทพากรสุบุญพิทักษ์และก็คุณนายเรือนตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับเหล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดคุณโอธนพัฒน์ผิวรธรรมนะครับพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และผู้ช่วยวรวุฒิอิทธิเสนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่ครับ

งานของคุณโอภาสทศพรหรือว่าพี่ออสปรันดีนั่นเองนะครับกับเพลงสัญญาใจก่อนหน้านี้เป็นเพลงของคุณณราธิกาญจนวัฒน์นะครับอดีตหัวหน้าวงชาตรีชื่อเพลงรอเธอจากคุณสายลมรักที่ส่งเข้ามานะครับกับเวลาตอนนี้9:21 น.นะครับขออนุญาตอวยพรวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าเลยนะฮะคุณอ้อส่งเข้ามาบอกว่าพรุ่งนี้วันที่11 ตุลาคมจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ยุ้ยพี่สาวสุดสวยจากภูเก็ตนะครับคุณอ้อฝากกลอนให้กับพี่ยุ้ยด้วยดังนี้นะครับแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะคะคุณพี่ที่น่ารักขอให้หักเรื่องร้ายๆคลายปัญหามีรอยยิ้มเสียงหัวเราะทุกเวลาสุขหันษาพาใจให้เบิกบานนะครับฝากกลอนนี้ให้กับพี่ยุ้ยพี่สาวสุดสวยใจดีที่อยู่ภูเก็ตนะครับก็ขอให้พี่ยุ้ยมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะฮะตื่นปุ๊บตื่นปุ๊บสวยปั๊บแบบนี้ตลอดกาลตลอดเวลาเลยนะครับก็ขอเปิดเพลงให้กับพี่ยุ้ยนะครับเมื่อวานก็พี่ยุ้ยก็ส่งเพลงเข้ามาด้วยนะครับอยากฝากเพลงมากกว่ารักของเจนนิเฟอร์คิมนะครับให้กับบุคคลที่รักที่สุดก็คือแก๊งเบบี้ร็อกในตำนานเพื่อนเพื่อนสกิลแซฟทุกคนเลยนะครับพิเศษสุดสำหรับน้องอ้อกระป๋องบุบนะครับสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดสำหรับพี่ยุ้ยพี่สาวสุดสวยที่อยู่ภูเก็ตครับ

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
2: เปิดร้านร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์0981787924 0654012028ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ูลอินเตอร์ได้เนี่ยรายการเรา ดีใจมากๆขอบคุณเพื่อนอ้อด้วยนะครับที่อัดคลิปไปให้คุณมาตินฟังตลอดคุณมาตินจำได้แล้วก็ฟังรายการนะครับกับเวลาตอนนี้9นาฬิกา41นาทีนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวเศร้าอีกครั้งนึงนะฮะก่อนเข้ารายการก็ได้รับข่าวนี้มาทำให้รู้สึกแหมนะฮะรู้สึกนะครับเสียใจแล้วก็เจ็บปวดนะครับไปกับครอบครัวนะครับของคุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์ปุตดีด้วงนะครับซึ่งท่านได้เสียนะครับภรรยาอันเป็นที่รักเจลิมนะครับได้จากไปในวัย65ปีเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับแจ้งกำหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพของยูริอารุ่งนภาบุตรดีด้วงหรือว่าเจลิมนะครับวันเสาร์ที่10และอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับเวลา 19:00 น.สวดภาวนาที่ศาลามาติโนท่าแร่นะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา 19:00 น.จะมีพิธีนะครับมิสาบูชาหน้าศพนะครับและอังคารที่13ตุลาคมเวลา 10:00 น.จะมีพิธีมิสาปลงศพที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่เสร็จพิธีก็จะเคลื่อนศพไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์ท่าแร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่รู้จักมักคุ้นนะครับร่วมไปส่งศพพร้อมกับให้กำลังใจและไว้อาลัยให้กับครอบครัวของคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรตีด้วงในการสูญเสียในครั้งนี้นะครับไปฟังเพลงนะครับที่ส่งเข้ามาจากพูนยังคำนะครับบอกว่าชอบเหลือเกินเพลงนี้วง Position นะครับชื่อเพลงคำขอร้อง

0: เป็นดั่งต้นไม้ผลงานชุดแรกของคุณหนุ่มเสกเสกสรรชัยเจริญนะครับจากคุณอ้อสกลนครที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับบางท่านก็เปรียบเทียบความรักเป็นต้นไม้นะฮะบางท่านก็เป็นแมวนะฮะเป็นแมงน้ำมวก แล้วจะคิดแล้วแต่จะนะฮะเปรียบเปรยความรักของตนเองว่าเป็นแบบไหนนะฮะแล้วคุณล่ะนะครับความรักของคุณเป็นยังไงแต่ไม่ว่าคุณจะเปรียบความรักแบบของคุณเป็นแบบไหนก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการเข้าอกเข้าใจการอภัยซึ่งกันและกันนะครับ
1: ด้วยกลัวทำให้แก้ว
0: ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะฮะความรักของคุณก็จะไปได้ด้วยดีนะครับหากคุณมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญนะครับความรักไม่ใช่การซ้ำเติมการขยี้การดูถูกและอีกสิ่งที่สำคัญก็คือความซื่อสัตย์นะครับสมปิเยอะมากพูดถึงเยี่ยมความรักนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้คุณที่มีความรักจงมีความรักที่สมหวังและก็ยิ่งใหญ่ตลอดไปตลอดกาลแล้วกันนะครับมองดูเวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เวลา10 นาฬิกานะครับฉลองบัณฑิตฟาติมาท่าแรกพร้อมกับบวชพระสงฆ์ใหม่ก็จะมีพิธีนะครับถ่ายทอดเสียงทาง FM 104.5 ของเราด้วยนะครับท่านที่ไม่สามารถไปได้ก็ฟังทางวิทยุก็ได้นะครับส่วนผมก็คงจะรีบไปแล้วล่ะทิ้งท้ายเพื่อด้วยผลงานเพลงจากป้าต้อยนะครับที่ส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับสายกับทะเลผลงานของพี่ตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายจะให้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองและอวยพรทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ผมไก่บริการตองตังพร้อมกับพี่บุญชัยคอนกรีตท่าแร่อากายสดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่นะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และวรวุฒิโรงศพท่าแร่ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ปุ๊บนู่นแหละนะฮะวันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์คลื่นหนี 104.5 FM 104.5 FM วิทยุมิตรสังท่าแร่น้องแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิง
3: ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพิเศษจากทางสถานี

เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์บรรดาพี่น้องสงฆ์นักบวชพี่น้องสัตบุรุษจากวัดต่างๆจากที่ต่างๆบรรดาผู้นำบ้านเมืองและก็วัฒนธรรมจังหวัดพร้อมกับคณะที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นพิเศษบรรดาลูกๆสามเณรจากบ้านเณรฟาติมาท่าแร่และจากบ้านเณรต่างๆที่มาร่วมงานฉลองบ้านเณรวันนี้พี่น้องทราบดีว่าบ้านเณรของเรามีชื่อว่าบ้านเณรฟาติมาเราถวายเกียรติพระเป็นเจ้าผ่านทางแม่พระฟาติมาและแม่พระประจักษ์มาทุกครั้งในวันที่13ของเดือนตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงตุลาคมแม่พระเชิญชวนให้เราได้สวดสายประคำดังนั้นบ้านเณรของเราก็เป็นบ้านเณรที่ถวายแด่แม่พระฟาติมาและเป็นสถานที่หล่อเลี้ยงกระแสเรียกสำหรับผู้ที่จะเป็นพระสงฆ์ดังนั้นวันนี้ให้เราทุกๆคนร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวภาวนาเพื่อกระแสเรียกในพระศาสนาจักรจะได้มีผู้ที่อุทิศตนมารับใช้พระศาสนาจักรรับใช้เพื่อนพี่น้องมากยิ่งขึ้นพี่น้องในเวลาเดียวกันวันนี้เราก็มีพระสงฆ์ใหม่นะสังฆานุกรจรสิทธิศักดิ์บุญเชิดที่จะรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันนี้ซึ่งเป็นผลผลิตของบ้านเณรแห่งนี้เข้าบ้านเณรตั้งแต่ม.1จนถึงวันนี้ก็16 17ปีใช้เวลาเตรียมตัวดังนั้นให้เราภาวนาเพื่อพระสงฆ์ใหม่ของเราวันนี้ด้วยให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อเราจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปนั้นขอพระนางมารีขอทุสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์

0: ให้เราภาวนาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ศาสนบริการของพระสงฆ์เพื่อปกครองประชากรของพระองค์โปรดให้สังฆานุกรผู้นี้ของพระศาสนจักรที่วันนี้ทรงพระกรุณาเลือกสรรให้มารับหน้าที่พระสงฆ์มีความตั้งใจมั่นคงตลอดไปที่จะมอบชีวิตปฏิบัติศาสนบริการรับใช้และถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ในพระคริสต์เจ้าผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมนเชิญพี่น้องนั่งครับ
2: บทอ่านจากหนังสือพระกาศกอิสยาพระจิตของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนทรงส่งข้าพเจ้าไปปลอบโยนคนที่มีใจชอกช้ำประกาศอิสรภาพแก่เฉลยประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศวันที่พระเจ้าของเราจะทรงลดโทษศัตรูของพระองค์เพื่อปลอบโยนทุกคนที่มีความทุกข์เพื่อวางมงกุฎบนศีรษะผู้ไว้ทุกข์ในซิโยนเพื่อประทานมงกุฎให้แทนที่เท่าเจิมน้ำมันหอมแสดงความยินดีแทนเสื้อผ้าไว้ทุกข์ประทานเสื้อผ้าชุดวันฉลองแทนจิตใจที่เศร้าโศกเขาทั้งหลายจะได้ชื่อว่าผู้ชอบธรรมซึ่งมีความมั่นคงเหมือนต้นโอ๊กที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลูกเพื่อแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์พระวาจาของพระเจ้า

0: บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวกในเวลานั้นเปาโลทรงพลจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัสเพื่อเชิญบรรดาผู้อาวุโสของพระศาสนาจักรมาพบเมื่อเขาเหล่านั้นมาถึงเปาโลพูดว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าตลอดเวลาตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าเข้ามาในแคว้นอาเซียข้าพเจ้าปฏิบัติตนต่อท่านอย่างไรท่านทั้งหลายจงดูแลตนเองและฝูงแกะที่พระจิตเจ้าทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้ดูแลเพื่อเลี้ยงดูพระศาสนาจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบุตรข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้าจากไปแล้วสุนัขป่าดุร้ายจะเข้ามาในกลุ่มของท่านและจะทำร้ายฝูงแกะแม้ในกลุ่มของท่านจะมีบางคนลุกขึ้นกล่าวบิดเบือนความจริงเพื่อโน้มน้าวบรรดาศิษย์ให้ติดตามตนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังไว้เถิดจงระลึกว่าข้าพเจ้าไม่เคยหยุดเตือนท่านแต่ละคนด้วยน้ำตานองหน้าทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลา3 ปีบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านทั้งหลายไว้กับพระเจ้าและกับพระวาจาแห่งพระหันตสถานของพระองค์พระวาจานี้สร้างพระศาสนาจักรและประทานมรดกให้ท่านร่วมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้เมื่อกล่าวดังนี้แล้วเปาโลคุกเข่าลงพร้อมกับทุกคนและอธิษฐานภาวนาต่างร้องไห้ฟูมฟายเข้าสวมกอดและจูบลาเปาโลทุกคนรู้สึกโศกเศร้าเพราะเปาโลพูดว่าเขาเหล่านั้นจะไม่ได้เห็นหน้าของเปาโลอีกแล้วทุกคนก็ไปส่งเปาโลถึงเรือพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญพี่น้องหยุดขึ้นครับ

0: เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตนลูกจ้างที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะและไม่เป็นเจ้าของแกะเมื่อเห็นสุนัขป่าเข้ามาก็ละทิ้งบรรดาแกะและหนีไปสุนัขป่าแย่งชิงแกะและฝูงแกะก็กระจัดกระจายไปลูกจ้างวิ่งหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้างไม่มีความห่วงใยฝูงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราพระบิดาทรงรู้จักเราฉันใดเราก็รู้จักพระบิดาฉันนั้นเรายอมสละชีวิตเพื่อแกะของเราเรายังมีแกะอื่นๆซึ่งไม่อยู่ในคอกนี้เราต้องนำหน้าแกะเหล่านี้ด้วยแกะจะฟังเสียงของเราจะมีแกะเพียงฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงคนเดียวพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเชิญนั่งลำดับต่อไปเป็นพิธีบวชพระสงฆ์ขอกราบนมัสการเชิญพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานในพิธีบริเวณหน้าพระแท่นครับตลอด72ปีที่ผ่านมาบ้านเนนคือผืนดินศักดิ์สิทธิ์หรือแปลงเพาะแห่งกระแสเรียกที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตผ่านความทุ่มเทเสียสละของคณะผู้ให้การอบรมผู้ทำหน้าที่เจรนัยและหล่อล้อมสามเณรให้เติบโตในพระทัยเมตตาของพระเจ้าพี่น้องที่รักกระแสเรียกคือเสียงเรียกจากสวรรค์ที่เรียกร้องการมอบตัวสิ้นสุดจิตใจการน้อมรับสินบวชในวันนี้มิใช่การแสวงหาเกียรติยศทางโลกแต่คือการก้าวเข้าสู่ศาสนบริการอย่างเต็มตัวในฐานะสงฆ์ผู้รับใช้มวลชนผู้พร้อมจะสละตนเองเป็นเครื่องบูชาร่วมกับพระคริสต์เจ้าบนพระแท่นเพื่อเป็นท่อทานแจกจ่ายความรอดพ้นและพระสถานไปสู่ประชากรของพระองค์ลำดับต่อไปจะเป็นการคัดเลือกผู้สมัครเป็นพระสงฆ์สังฆานุกรลอเรนซ์อนุพงศ์การบุตรจะเรียกชื่อผู้สมัครเข้ารับสินบวชให้ออกมาแสดงตนต่อหน้าพระสังฆราช
0: เชิญผู้ที่จะรับพิธีบวชเป็นพระสงฆ์เข้ามาได้สังฆานุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชื่ออ
2: ยู่ครับ
1: ผู้สมัครบวชจะเข้าไปกราบบิดามารดาที่อบรมเลี้ยงดูมาทั้งชีวิตก่อนที่จะเข้ามารับหน้าที่เป็นศาสนบริกรสงฆ์ของพระคริสต์เจ้า

0: คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลอุปสังฆราชในฐานะพระสงฆ์ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ขอให้พระสังฆราชได้โปรดสินบวชแก่ผู้ที่สมัครบวชเป็นพระสงฆ์
1: พระคุณเจ้าบิดาที่เคารพรักยิ่งพระศาสนาจากมารดาศักดิ์สิทธิ์ขอพระคุณเจ้าบวชน้องชายของเราผู้นี้ให้ได้รับหน้าที่เป็นพระสงฆ์ด้วย
2: ท่านทราบว่าเขาเหมาะสมจริงหรือ
1: หลังจากได้สอบถามบรรดาคริสตชนและตามความเห็นของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วขอรับรองว่าเขาเป็นผู้เหมาะสม
2: เดชะพระเจ้าและเดชะพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ไถ่ทรงช่วยเหลือเราขอเลือกน้องชายของเราผู้นี้เข้ารับหน้าที่เป็นพระสงฆ
0: ์ขอขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักขอพี่น้องแสดงความยินดีกับผู้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์ด้วยการปรบมือครับลำดับต่อไปพระสังฆราชจะปราศัยกับพี่น้องสัตบุรุษและเทศน์ผู้สมัครบวชเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ขอพี่น้องสำรวมร่วมใจและไตรตรองตลอดคำปราศัยของพระสังฆราชที่มีต่อเราทุกคนและต่อผู้สมัครบวช
2: พี่น้องที่รักยิ่งเนื่องจากลูกของเราผู้นี้ผู้เป็นญาติหรือเพื่อนของพี่น้องกำลังจะเข้ารับหน้าที่พระสงฆ์ขอให้พี่น้องคิดพิจารณาอย่างท่องแท้ว่าเขากำลังจะเข้ารับหน้าที่อะไรของพระศาสนาจักรความจริงโดยทางศีลล้างบาปประชากรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของพระเจ้าก็เป็นราชสมณตระกูลในพระคริสต์เจ้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นมหาสมณะเพียงผู้เดียวทรงคัดเลือกศิษย์บางคนให้ปฏิบัติหน้าที่สงฆ์เป็นทางการในพระศาสนาจักรสำหรับมนุษย์ทุกคนในพระนามของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระบิดาทรงส่งมาก็ทรงส่งบรรดาอัครสาวกไปปฏิบัติงานในโลกนี้เพื่อพระองค์จะได้ทรงทำหน้าที่ผู้สั่งสอนหน้าที่สมณะและผู้อภิบาลโดยอาศัยบรรดาอัครสาวกและพระสังฆราชผู้ดำรงตำแหน่งสืบมาพระสงฆ์จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ร่วมงานกับพระสังฆราชในหน้าที่สมณะเพื่อรับใช้ประชากรของพระเจ้าบรรดาพี่น้องเหล่านี้ของท่านได้ไตร่ตรองเป็นอย่างดีโดยรอบคอบมาแล้วจะได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อรับใช้ของพระคริสต์เจ้าพระอาจารย์สมณะและผู้อภิบาลศาสนบริการของเขาทำให้พระกายของพระองค์คือพระศาสนาจักรเจริญเติบโตขึ้นสร้างเป็นประชากรของพระเจ้าและพระวิหารศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์ต้องลอกแบบพระฉบับของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นมหาสมณะสูงสุดนิรันดรร่วมกับสมณภาพของพระสังฆราชเขาจะได้รับการเจิมถวายให้เป็นสมณะแท้จริงแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อประกาศข่าวดีเลี้ยงดูประชากรของพระเจ้าถวายคารวะกิจแด่พระองค์โดยเฉพาะด้วยการถวายบูชามิสซาส่วนลูกที่รักยิ่งลูกจะได้เลื่อนตำแหน่งให้เป็นพระสงฆ์จงปฏิบัติหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายในการสั่งสอนเหมือนพระคริสต์เจ้าพระอาจารย์จงประกาศพระวาจาของพระเจ้าซึ่งลูกได้รับมาด้วยความยินดีแก่ทุกคนจงรำพึงถึงธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงเอาใจใส่เชื่อตามที่ลูกอ่านสั่งสอนตามที่ลูกเชื่อและดำเนินชีวิตตามที่ลูกสอนนั้นเถิดดังนั้นจงให้ถ้อยคำของลูกเป็นอาหารเลี้ยงประชากรของพระเจ้าให้ชีวิตของลูกเป็นเสมือนกลิ่นหอมนำความยินดีมาให้บรรดาผู้มีความเชื่อเพื่อลูกจะได้ใช้วาจาและแบบฉบับของลูกก่อสร้างบ้านของพระเจ้าคือพระศาสนาจักรจงปฏิบัติภารกิจนำผู้อื่นให้มีความศักดิ์สิทธิ์ตามพระฉบับแบบของพระคริสต์เจ้าเพื่อว่าศาสนบริการของลูกจะได้ทำให้ยัญญะบูชาฝ่ายจิตของบรรดาผู้มีความเชื่อบรรลุถึงความสมบูรณ์ร่วมกับยัญญะบูชา ที่ไม่หลั่งโลหิตของพระคริสต์เจ้าซึ่งลูกจะถวายด้วยมือของลูกเองเมื่อประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณบนพระแท่นลูกจงตระหนักในกิจการที่ลูกปฏิบัติจงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการกระทำของลูกเมื่อถวายบูชาขอบพระคุณระลึกถึงพระธรรมล้ำลึกการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าจงเอาใจใส่ทำให้ความโน้มเอียงทำชั่วในตัวลูกสูญสิ้นไปและพยายามดำเนินชีวิตใหม่ให้ก้าวหน้าอยู่เสมออาศัยสินล้างบาปลูกจะรวบรวมมนุษย์มาเป็นประชากรของพระเจ้าอาศัยสินอภัยบาปลูกจงอภัยบาปในพระนามพระคริสต์เจ้าและในนามพระศาสนาจักรลูกจงใช้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์เจิมคนไข้ให้เข้มแข็งขึ้นจงประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อื่นๆจงถวายคำสรรเสริญพระเจ้าตลอดทั้งวันขอบพระคุณและอธิษฐานภาวนามิใช่เพื่อประชากรของพระเจ้าเท่านั้นแต่สำหรับมนุษย์ทั่วโลกด้วยเมื่อทำกิจการต่างๆเหล่านี้ให้ลูกระลึกว่าลูกได้รับเลือกสรรมาจากมวลมนุษย์ก็เพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงปฏิบัติหน้าที่ของพระคริสต์เจ้าพระมหาสมณะด้วยความรักแท้จริงและยินดีเสมอไม่ไปหาความพอใจส่วนตัวแต่เพื่อเป็นที่พอพระทัยพระคริสต์เจ้าเท่านั้นในที่สุดลูกที่รักยิ่งจงปฏิบัติหน้าที่ของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะและผู้อภิบาลจนสุดความสามารถเถิดจงร่วมงานกับพระสังฆราชและอยู่ใต้อำนาจของท่านจงเอาใจใส่รวบรวมบรรดาผู้มีความเชื่อให้เป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อจะนำเขาไปพบพระเจ้าพระบิดาโดยอาศัยพระคริสต์เจ้าในพระจิตเจ้าจงมองดูพระฉบับแบบของพระผู้อภิบาลที่ดีเสมอพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้พระองค์แต่เพื่อทรงรับใช้ผู้อื่นเพื่อทรงตามหาคนบาปและช่วยให้รอดพ้น
0: ผู้สมัครบวชจะยืนต่อหน้าพระสังฆราชและพระสังฆราชจะถามความสมัครใจกับผู้สมัครบวชเป็นพระสงฆ์ก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี
2: ้ลูกที่รักยิ่งก่อนที่ลูกจะก้าวเข้ามารับหน้าที่เป็นพระสงฆ์ลูกต้องประกาศยืนยันความตั้งใจต่อหน้าประชาชนว่าจะรับหน้าที่นี้ลูกสมัครใจรับหน้าที่พระสงฆ์เป็นผู้ร่วมงานกับพระสังฆราชเพื่ออภิบาลเลี้ยงดูประชากรของพระเจ้าโดยอาศัยพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นำตลอดไปหรือ
3: ลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับ
2: ลูกสมัครใจที่จะประกอบศาสนบริการเกี่ยวกับพระวาจาในการประกาศข่าวดีและสั่งสอนความเชื่อคาทอลิกอย่างเหมาะสมและชาญฉลาดหรือ
3: ลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับ
2: ลูกสมัครใจเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสต์เจ้าเพื่อสรรเสริญสดุดีพระเจ้าและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่ประชากรคริสตชนตามธรรมประเพณีของพระศาสนาจักรโดยเฉพาะในการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณและศีลอภัยบาปด้วยความศรัทธาและซื่อสัตย์หรือ
3: ลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับ
2: ลูกสมัครใจวอนขอพระกรุณาของพระเจ้าพร้อมกับเราเพื่อประชากรที่ลูกได้รับมอบหมายให้ดูแลโดยอธิษฐานภาวนาวอนขอพระเจ้าตลอดเวลาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงบัญชาหรือ
3: ลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับ
2: ลูกสมัครใจจะมีความสนิทสัมพันธ์ยิ่งวันยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นกับพระคริสต์เจ้าพระมหาสมณะผู้ทรงถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชาบริสุทธิ์แด่พระบิดาเพื่อเราทุกคนโดยอุทิศถวายตัวลูกเองแด่พระเจ้าร่วมกับพระคริสต์เจ้าเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์หรือ
3: ลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับทั้งนี้โดยที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือ
0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงความนอบน้อมผู้สมัครบวชจะเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าพระสังฆราชพนมมือวางไว้ในมือของพระสังฆราช
2: ลูกสัญญาจะเคารพเชื่อฟังเราและผู้สืบตำแหน่งต่อจากเราหรือ
3: ลูกขอสัญญาครับ
2: ขอพระเจ้าผู้ได้ทรงเริ่มกิจการดีในตัวลูกแล้วได้โปรดให้กิจการดีนั้นสำเร็จลุล่วงไปเถิด
0: ขอเชิญ

0: พี่น้องที่รักยิ่งให้เราภาวนาวอนขอพระบิดาเจ้าผู้ทรงสันธานุภาพได้ทวีพระพรจากสวรรค์ลงเหนือบรรดาผู้รับใช้ผู้นี้ที่ทรงเลือกสรรมารับหน้าที่พระสงฆ์
1: ลำดับต่อไปผู้สมัครบวชเป็นพระสงฆ์จะนอนราบกับพื้นขอเชิญพระสังฆราชพระสงฆ์ทุกเขาส่วนพี่น้องนั่งด้วยความสำรวมตลอดบทพระวิงวอนนี้

0: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดทรงฟังข้าพเจ้าทั้งหลายอธิษฐานภาวนาให้ประทานพระพรของพระจิตเจ้าและพลังพระหันสถานการเป็นพระสงฆ์ลงเหนือผู้รับใช้ผู้นี้ของพระองค์เพื่อผู้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายให้ทรงพระกรุณาบันดาลความศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะได้รับพระพรอุดมบริบูรณ์เสมอไปจากพระองค์ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมนการปกมือลำดับแรกพระสังฆราชทั้งสองจะปกมือเหนือศีรษะของผู้สมัครบวชหลังจากนั้นคณะสงฆ์ผู้ร่วมพิธีทุกองค์จะปกมือเหนือศีรษะของผู้สมัครบวชเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวในสังฆภาพ

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าผู้ทรงสัทธานุภาพสถิตนิรันดรโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดศักดิ์ศรีของมนุษย์ทรงแจกจ่ายพระอนุสถานทุกประการให้ทุกสิ่งเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงเพื่อจะทรงสถาปนาประชากรสัมมนะเตชะพระอนุภาพของพระจิตเจ้าพระองค์ทรงจัดให้บรรดาผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่างๆในประชากรนี้ตามขั้นตอนหน้าที่ต่างๆที่ทรงสถาปนาไว้สำหรับพันธกิจศักดิ์สิทธิ์ล้ำลึกต่างๆจึงพัฒนาขึ้นตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมเมื่อทรงแต่งตั้งโมเสสและอาโรนเป็นผู้นำเพื่อปกครองและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่ประชากรพระองค์ยังทรงเลือกบุรุษที่มีตำแหน่งและเกียรติรองลงมาให้เป็นผู้ร่วมมือและช่วยเหลือในภารกิจการงานของท่านด้วยดังนี้ในถิ่นทุรกันดารพระองค์ทรงแผ่ขยายพลังจิตของโมเสสผ่านความคิดอ่านของบุรุษผู้เฉลียวฉลาด70คนที่ท่านใช้เป็นผู้ช่วยเหลือให้ปกครองประชากรของพระองค์ได้ง่ายยิ่งขึ้นยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังประทานพระพรอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ของอาโรนแก่บรรดาบุตรของท่านเพื่อจะได้มีจำนวนสมณะเพียงพอสำหรับถวายบูชาแห่งกระโจมที่ประทับซึ่งเป็นเงาของพระพรในอนาคตข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ทรงส่งพระบุตรมาในโลกคือพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ทรงส่งมาเป็นพระสมณะนำความเชื่อมาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประกาศพระบุตรทรงถวายองค์ซึ่งไร้มนทินแต่พระองค์เดชะพระจิตเจ้าและทรงจัดให้บรรดาอัครสาวกที่ทรงบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์ในความจริงได้มีส่วนร่วมพันธกิจของพระองค์พระองค์ท่านยังทรงจัดให้บรรดาอัครสาวกมีเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยประกาศข่าวดีและปฏิบัติงานกอบกู้ไปทั่วโลกโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดประทานผู้ร่วมงานคนนี้แก่ข้าพเจ้าผู้อ่อนแอซึ่งต้องการเขาซึ่งต้องการเขาในการปฏิบัติหน้าที่สมณะของบรรดาอัครสาวกข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพระองค์ได้โปรดประทานตำแหน่งสงฆ์แก่บรรดาผู้รับใช้ผู้นี้โปรดฟื้นฟูจิตใจเขาให้มีความศักดิ์สิทธิ์อาศัยพระจิตเจ้าข้าแต่พระเจ้าโปรดให้เขาได้รับตำแหน่งสงฆ์รองจากพระสังฆราชดำเนินชีวิตไร้ตำหนิเป็นตัวอย่างแก่ทุกคนขอให้เขาเป็นผู้ร่วมงานที่ดีของพระสังฆราชจะได้ประกาศพระวาจาแห่งพระวรสารให้เกิดผลในจิตใจของมวลมนุษย์เดชะพระหันสถานของพระจิตเจ้าไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินขอให้เขาเป็นผู้แจกจ่ายพระธรรมล้ำลึกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์พร้อมกับข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อฟื้นฟูประชากรของพระองค์โดยการล้างที่บันดาลให้เกิดใหม่ได้รับอาหารบำรุงเลี้ยงชีวิตจากพระแท่นบูชาของพระองค์ทำให้คนบาปได้กลับคืนดีกับพระองค์และผู้ป่วยได้รับความบรรเทาข้าแต่พระเจ้าโปรดให้เขาวอนขอพระกรุณาของพระองค์ร่วมกับข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประชากรที่ทรงมอบหมายให้เขาดูแลและเพื่อประชากรทั่วโลกด้วยดังนี้ชนทุกชาติจะได้เข้ามาร่วมเป็นประชากรเดียวกันในพระคริสต์เจ้ามาเป็นประชากรหนึ่งเดียวจนบรรลุความสมบูรณ์ในพระอาณาจักรของพระองค์ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและปราบราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์
1: อาเมนเชิญนั่งลำดับต่อไปเป็นพิธีมอบอาภรณ์สำหรับพระสงฆ์ใหม่บิดามารดาจะนำอาภรณ์มามอบให้กับพระสังฆราชและพระสังฆราชจะมอบให้กับผู้รับสินบวชหลังจากนั้นพระสงฆ์พี่เลี้ยงจะช่วยสวมอาภรณ์ให้

0: ขอพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระบิดาผู้ทรงเจิมด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าจงคุ้มครองลูกเพื่อบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่ประชากรคริสตชนและเพื่อถวายบูชาแด่พระเจ้า
1: พระสังฆราชจะมอบถ้วยกาลิกและจานรองแผ่นปังแก่พระสงฆ์ใหม่

0: จงรับของถวายของประชากรศักดิ์สิทธิ์เพื่อถวายแด่พระเจ้าจงสำนึกถึงกิจการซึ่งลูกจะทำจงทำตนให้เหมือนกับสิ่งซึ่งลูกจะปฏิบัติและจงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงถวายองค์บนไม้กางเขน
1: ลำดับต่อไปเป็นการรับเข้าร่วมหมู่คณะสงฆ์
0: สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: พี่น้องทุกท่านครับพิธีบวชพระสงฆ์ได้เสร็จสิ้นแล้วเพื่อแสดงความยินดีและร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้าสำหรับพระพรแห่งกระแสเรียกการเป็นสงฆ์ของพระคริสต์เจ้าเชิญพี่น้องปรบมือแสดงความยินดีครั้งหนึ่งครับเชิญพี่น้องยืนขึ้นสวดบทยืนหยัดความเชื่อ

0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
1: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพเนรมิตฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได
0: ้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
1: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
0: ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า
1: ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
0: ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท
1: ้มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
0: อาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
1: เพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค
0: ์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้า
1: และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
0: สมัยปอนติอัสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
1: พระองค์สิ้นพระชนและถูกฝังไว
0: ้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร
1: ์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
0: พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
1: รัชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
1: ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
0: ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
1: พระองค์ดำรัสทางประกาศก
0: ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก
1: ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่อภัยบาป
0: ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ
1: และคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมนเชิญนั่งในธรรมล้ำลึกแห่งพิธีบูชาขอบพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์เราขอน้อมจิตภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคบูชาขอบพระคุณเชิญขับบทเพลงถวาย

0: พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพระประสงค์ให้บรรดาพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนบริการรับใช้พระแท่นบูชาและประชากรขอทรงพระกรุณาโปรดให้พลังของพิธีถวายบูชานี้ช่วยให้ศาสนบริการของผู้รับใช้พระองค์เป็นที่พอพระทัยอยู่เสมอและบังเกิดผลที่คงอยู่ในพระศาสนาจักรของพระองค์ตลอดไปทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
2: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
2: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงเจิมพระบุตรเพียงพระองค์เดียวเดชะพระจิตเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นพระสมณะแห่งพันธสัญญาใหม่นิรันดรและยังทรงพระกรุณาสุดจะพรรณนาจัดให้สมณภาพหนึ่งเดียวนี้ของพระองค์คงได้รับการรักษาไว้ในพระศาสนาจักรพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ประทานสมณราชตระกูลแก่ประชากรที่ทรงเลือกสรรไว้เท่านั้นแต่ยังทรงพระทัยดีเลือกพี่น้องบางคนให้ได้รับการปกมือมาร่วมศาสนบริการศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่านด้วยเพื่อเขาเหล่านี้จะทำให้การถวายบูชาไถ่กู้มนุษยชาติเป็นปัจจุบันเดชะพระนามของพระองค์ท่านจัดเตรียมงานเลี้ยงพัสกาสลับบรรดาบุตรของพระองค์รับใช้ประชากรศักดิ์สิทธิ์ด้วยความรักประทานพระวาจาหล่อเลี้ยงชีวิตประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเสริมกำลังของบรรดาบุตรของพระองค์ขอให้เขามุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นเหมือนภาพลักษณ์ของพระคริสต์เจ้าเองและเป็นพยานอย่างมั่นคงถึงความเชื่อและความรักต่อพระองค์โดยมอบชีวิตของตนเพื่อพระองค์และเพื่อความรอดพ้นของบรรดาพี่น้องดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

0: ขอพี่น้องยังคงยืนอยู
1: ่ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณปีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ําเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเพื่อโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวีระเดชและคณะสงฆ์โปรดทรงระลึกถึงผู้รับใช้ของพระองค์ผู้นี้ซึ่งวันนี้พระองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระสงฆ์รับใช้พระศาสนาจักรด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถอในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอักขสาวกบุญยราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยนักบุญยอดและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์

0: พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงสอนเราให้รักซึ่งกันและกันและพระองค์ก็ได้ให้เราได้มีส่วนร่วมในอาหารจากสวรรค์คือพระกายและพระโลหิตของพระองค์ที่จะหล่อเลี้ยงวิญญาณเราให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: พระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระนาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
2: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือองค์พระเยซูเจ้าลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมในงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์เชิญพี่น้องนั่งต่อไปเป็นการรับสินมหาสนิทเป็นพิธีเฉพาะพี่น้องคริสตชนที่เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเท่านั้นนะครับส่วนพี่น้องที่นับถือความเชื่ออื่นขอพี่น้องนั่งด้วยความสำรวมลำดับแรกนี้พระสงฆ์ใหม่จะเป็นผู้มอบสินมหาสนิทให้แก่บิดามารดา

มีพี่น้องครอบครัวนี้มีพี่น้อง6คนคู่แฝดเป็นคนที่5และ6เกิดมาได้2เดือนบิดาเสียชีวิตมารดาก็ดูแล้วเลี้ยงไม่ไหวลูก6คนก็เลยเอาคู่แฝดมาฝากไว้กับพระคุณเจ้าเกี้ยนเสมอพิทักษ์พระคุณเจ้าเกี้ยนก็เลยเอา1คนชื่อสมัยไปให้ครอบครัวที่บ้านโคกสะอาดเลี้ยงและอีก1คนชื่อยวนใจเอามาฝากให้คนท่าแร่เลี้ยงพระเป็นเจ้าโปรดให้ทั้งสองได้รู้จักพระได้มาอยู่กับครอบครัวคริสตังก็เลยได้รับศีลล้างบาปและก็คนหนึ่งก็คือยวนใจที่มาอยู่ท่าแร่โตขึ้นมาแต่งงานก็เลยมีบุตร2คนคนแรกคือจอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดและคนที่2ก็คือน้องสาวใครจะไปรู้พระเป็นเจ้าทำสิ่งที่อัศจรรย์ใจเหมือนกับพระองค์เรียกจากบ้านขัวกายให้มาที่ท่าแร่และพระองค์ก็เลือกให้เป็นพระสงฆ์เข้าบรรเนนปาติมาวันนี้ก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อใหม่คุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดร่วมยินดีกับพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็ร่วมยินดีกับพี่น้องทุกคนทุกมิสังเราถือว่าพระสงฆ์เป็นสงฆ์ของพระเจ้าสงฆ์ของมวลชนเราถือว่าเป็นความชื่นชมยินดีของพระศาสนาจักรนะพ่ออยากให้พี่น้องปรบมือให้กับพระสงฆ์ใหม่ด้วยพี่น้องได้ฟังที่มาของกระแสเรียกแล้วทำให้เราคิดถึงครอบครัวพระศาสนาจักรเน้นมากเลยครอบครัวเป็นบ่อเกิดของกระแสเรียกและก็ครอบครัวดีคนดีสังคมดีเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนอย่าลืมส่งเสริมการมีครอบครัวและส่งเสริมการมีบุตรมีลูกซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อเราให้กำเนิดชีวิตแก่ลูกของเราแล้วอนาคตเขาจะเป็นอะไรอย่างเช่นคุณพ่อสิทธิศักดิ์นี่แหละพระเป็นเจ้าก็เรียกและเลือกให้เป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นพี่น้องทุกวันนี้ครอบครัวมีความอ่อนแอมีความเปราะบางมากแล้วก็หลายคนก็ไม่อยากแต่งงานหลายคนไม่อยากมีลูกสถิติการเกิดนับวันน้อยลงทุกทีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจเราพระศาสนาจักรส่งเสริมครอบครัวเสมอเพราะฉะนั้นก็ขอพี่น้องได้ฟังเสียงของพระแล้วก็ส่งเสริม

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อน

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยกายวุฒิไกรทองงันตังผู้ควบคุมเสียงกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลากระหมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสั่งท่าแร่น้องแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันเสาร์ครับเป็นวันเสาร์ที่10ของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับลักษณะดินฟ้าอากาศวันนี้นะครับตอนประมาณสักตีห้าครึ่งที่มนสกลทวาปีนาฬิกาปลุกให้ตื่นขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกเช้าก็มองไปทางทิศตะวันออกของชุมชนท่าแร่พบว่ามีกลุ่มเมฆสีเทาๆค่อนข้างจะเป็นสีดำค่อนข้างเยอะและกว้างเพราะฉะนั้นทำให้คิดว่าวันนี้อาจจะมีฝนตกก็ได้นะครับในพื้นที่จังหวัดสกลนครนครพนมแล้วก็บึงกาฬซึ่งเวลานี้นะครับในขณะที่มนสกลทวาปีขับรถออกจากบ้านของตัวเองมานะครับบ้านป่าพนวันหมู่ที่5ตำบลท่าแร่ซึ่งเป็นบ้านสวนของมนสกลทวาปีก็มีฝนปล่อยๆเล็กๆเป็นเม็ดเล็กๆนะครับที่ติดปลิวลงมาติดที่หน้ากระจกรถยนต์ที่ขับออกมาเพราะฉะนั้นอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยเกิดขึ้นได้นะครับในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะฮะคราวนี้ก็ก่อนจะไปที่พยากรณ์อากาศนะครับมนสกลทวาปีก็เรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบว่าวันนี้นะครับที่ท่าแร่ซึ่งเป็นชุมชนพี่น้องชาวคริสต์นะครับนิกายคาทอลิกได้มีพิธีบวชพระสงฆ์หรือบวชบาทหลวงนานๆที่จะมีบวชสักครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่า 1. คนบวชน้อยเพราะจำนวนประชากรพี่น้องชาวคริสต์ในประเทศไทยก็ไม่มาก 2. ก่อนจะบวชไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจะขอบวชก็ไม่ใช่ว่ามาขอบวชค คนที่จะบวชเป็นบาทหลวงหรือพระสงฆ์ในทางคริสตศาสนานิกายคาทอลิกนะครับจะต้องหลังจากเกิดแล้วโตขึ้นมาอายุ 7-8 ขวบนี่นะครับเขาจะต้องเข้าวัดเข้าวาตามธรรมเนียมของพี่น้องชาวคริสตศาสนาแล้วก็จะต้องเริ่มเรียนวิชาเกี่ยวกับศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็เรียนหนังสือแล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องศาสนามาเรื่อยๆจนเข้ามัธยมนะครับเขาเรียกว่าเข้าบรรเนก็ศึกษาวิชาการในโรงเรียนเช่นเดียวกันกับนักเรียนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนั่นแหละเรียนวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแต่ในเวลาที่จบจากในแต่ละวันแล้วนะครับคนที่เรียกว่าเนนนี่เขาจะอยู่บ้านเนนนี่นะฮะเขาก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาอย่างนี้แหละนะฮะต่อไปเรื่อยๆจบม.3จบม.6แล้วก็ต่อมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยทางศาสนานั่นแหละนะครับจนจบมหาวิทยาลัยนะครับก็ยังคงอยู่ในลักษณะแบบเหมือนคนเตรียมตัวบวชนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับแต่อยู่ที่สำนักสงฆ์หรือบรรเนนเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้ก็เขาจะมีการสอบสวนย้อนหลังถึงประวัติของครอบครัวประวัติพ่อแม่และประวัติของคนที่เรียนหนังสือคนนี้นะครับที่เรียกว่าเนนเนี่ยว่ามีความประพฤติเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นก็จะขอคำรับรองจากพี่น้องประชาชนในชุมชนของเนนคนนี้นะครับว่าความประพฤติของเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไหมมีผิดอย่างนี้ไหมถ้าหากว่าทางพี่น้องประชาชนนะครับบอกว่าเป็นอย่างนี้ผิดอย่างนี้อันนู้นอันนี้กติกากฎหมายบ้านเมืองด้วยก็จะไม่รับให้มาบวชเป็นบาทหลวงแต่ถ้าหากว่าพี่น้องนะครับยืนยันถึงคุณงามความดีเป็นเด็กดีเป็นคนเรียบร้อยนะครับซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เขาจะถามวงการบาทหลวงวงการพระสงฆ์ของคริสตศาสนาว่าสามเณรคนนี้เป็นอย่างไรนะครับหลังจากจบมหาวิทยาลัยแล้วนะฮะก็ถ้าหากว่าในทุกด้านนี่มีคนยืนยันรับรองว่าเออคนนี้เป็นคนดีถึงจะมีการอนุมัติให้เข้าพิธีบวชนะครับเพราะฉะนั้นอายุนั้นนะครับก็จะร่วม30ปีนั่นแหละครับก่อนจะได้บวชนะฮะเช่นเดียวกันที่เล่ามายืดยาวนี่เพราะว่าที่ท่าแรกวันนี้ที่รายการของต้อยสมจิตมังกายนะครับลูกทุ่งก่อนเที่ยงไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็เพราะเรื่องถ่ายทอดเนื่องจากว่าวิทยุมิตรสังฆราชหนองแสงหรือว่าวิทยุของพี่น้องคาทอลิกอันนี้นะครับเขากำลังถ่ายทอดพิธีบวชบาทหลวงบวชพระสงฆ์ของคริสต์ศาสนาเพราะนั้นเขากำลังถ่ายทอดอยู่เป็นเวลา2ชั่วโมงนู่นแหละ จบการถ่ายทอดนั้นมนสกลทวาปีถึงมาที่นี่ตกลงพิธีการบวชอะไรของเขาจบลงไปแล้วนะครับมนสกลทวาปีก็เลยฟังจากวิทยุเออจบแล้วก็เลยมาเข้ารายการนะฮะอันนี้ที่เล่าให้ฟังยืดยาวก็เพราะว่าหลายท่านคงสงสัยว่าเอ๊ะตั้งแต่เมื่อวานก็เงียบไปมาวันนี้ชั่วโมงของนักจัดรายการ พลงก็เงียบไปนะครับแต่รายการเมื่อเช้านี้ไก่วุฒิไกรยังเข้ามาอยู่นะครับแล้วเมื่อวานบนสกลทวาปีก็ไม่ได้เข้ามาต้อยสมจิตก็ไม่ได้เข้ามานะฮะเป็นเพราะอะไรก็รายงานตัวอีกครั้งครับว่าเป็นเวลาที่ไปร่วมพิธีปลงศพญาตินะครับญาติของมนสกลทวาปีญาติของไก่บุติไกรทองกันตังแล้วก็เป็นน้องชายเป็นพี่ชายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับเพราะฉะนั้นพิธีก็ค่อนข้างจะยืดยาวหลังจากพิธีในโบสถ์เสร็จแล้วก็มีพิธีนำร่างของผู้ที่เสียชีวิตนั้นนะครับผู้ที่จากไปนั้นมาบรรจุในสุสานนะครับอัคคเทวดามีคาแอลท่าแร่เพราะนั้นก็เลยทำให้เสียเวลาและก็ไม่ได้มาจัดรายการทั้งนี้เพราะเหตุอันนี้แหละนอกจากความเป็นญาติกันแล้วนะครับก็ยังถือว่าเป็นน้องของท่านนายกที่คนไทยที่คนท่าแร่นะครับให้ความเคารพนับถือแต่เวลาเดียวกันครับวันนี้นะก็มีเรื่องที่ทำให้มนสกลทวาปีนะครับไก่วุฒิไกรตองกันตังก็เสียใจอีกเพราะว่าญาติอีกคนหนึ่งได้จากไปแล้วนะฮะเมื่อวานหลังจากที่ปลงศพของคนที่อมนเอ่ยถึงนั่นจบไปกลับมาบ้านก็ได้ยินข่าวอีกข่าวหนึ่งอ้าวญาติเราแล้วญาติคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนก็คือเจ๋ลิ้มเจ๋ลิ้มนี่คือภรรยาของเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดวิบูลชัยคอนกรีตแล้ววิบูลชัยคอนกรีตนี่ผู้เป็นเจ้าของจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดก็คือหมอดำและหมอดำนี่ชื่อจริงก็คือภูนศักดิ์บุตรดีด้วงเป็นอดีตผอ.ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ตอนนี้เกษียณแล้วแล้วท่านก็ภรรยาที่กำกับดูแลร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอนันตชัยวัสดุก่อสร้างได้จากไปอย่างกระทันหันและไม่มีวันกลับมาอีกแล้วนะครับเป็นญาติกันกับมนสกลทวาปีอีกคนที่จากไปญาติเมื่อวานไปฝังศพกันแล้วคราวนี้คนใหม่ก็มาเสียชีวิตอีกญาติคนนี้นามสกุลเชียนพลแสนเป็นญาติทางฝ่ายแม่เพราะแม่ของมนสกลทวาปีนั้นนามสกุลเชียนพลแสนนะครับแล้วคนที่เสียชีวิตวันนี้นะเป็นญาติทางพ่ออันนี้นะครับบุตรดีร่วงนี่นะฮะของหมอดำหรือเจลิมนี่ก็ขอแสดงความเสียใจร่วมกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียและจากไปแล้วตนเองก็รู้สึกเสียใจที่สูญเสียญาติรุ่นน้องไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับข่าวในพื้นที่ที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับก็ขออภัยท่านทั้งหลายนะฮะที่นำข่าวพื้นที่มาเล่าให้ฟังช้ายืดยาวมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่7ที่8ประมาณนี้นะครับบอกว่าอากาศแปรปรวน10ถึง13ตุลาคม2569ฝนอาจจะมีบางพื้นที่ตกหนักแถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็มีสำนักข่าวจากทางสถานีวิทยุ แล้วก็สถานวิทยุสวพ91 FM 91นะครับออกประกาศเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมานะบอกว่าวันนี้เสาร์ที่10ตุลาคมเมื่อเวลาตี5กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมบอกว่าสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่อาจมีลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ติดตามดูสิวันที่10วันเสาร์วันนี้10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นมีฝนเล็กน้อยนะครับกรณีวันที่11วันอาทิตย์ครับ11ตุลา2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12นะครับฝนจะตกมากขึ้นทางภาคใต้ส่วนวันที่13ฝนยังคงตกมากอยู่ที่ภาคใต้จากวันที่10ถึง13นะครับเนี่ยทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมก็พาดผ่านภาคใต้นะครับก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดจนฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ๆทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะลุ่มแล้วไม่ใช่ลุ่มธรรมดาเป็นลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังนะรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเพราะฟ้าจะแรงอาจจะทำให้เกิดฟ้าผ่าได้นะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในขณะที่กำลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและก้าป้ายโฆษณาด้วยที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามประกาศนี้นะครับตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้เป็นลักษณะดินฟ้าอากาศของวันนี้นะครับสำหรับอีสานตอนบนแถวบ้านเราก็มีแม้จะมีตกแต่ก็ไม่มากหรอกนะครับตกเล็กน้อยปล่อยๆซึ่งจะเพิ่มความหนาวเย็นมากขึ้นแล้วก็ยังมีประกาศเรื่องนี้นะครับอีกฉบับหนึ่งว่าเป็นข้อความเดียวกันหรือไม่นะเดี๋ยวจะติดตามเอามาฝากท่านผู้ฟังที่บอกว่าสภาพอากาศอันนี้จากสำนักข่าวสำนักข่าวสนุก .com นะครับอันนี้ก็เตือนฝนเพิ่มขึ้นสภาพอากาศแปรปรวนฝนถล่ม59จังหวัดกทมฝนร้อยละ80ของพื้นที่วันที่10เหมือนกันนะครับก็ประมาณว่าเป็นข้อความอันเดียวกันนั่นแหละภาคเหนือฝน60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็วันนี้นะครับวันนี้60เหมือนกันนะตะวันออกเฉียงเหนือมีลมกระโชกแรงตกหนักบางแห่งบริเวณฟังให้ดีครับนี่วันนี้มีด้วยนะจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นสกลนครมีโอกาสฝนตกนะภาคกลางนั้น70ภาคตะวันออกนั้น 70% น่ะภาคใต้60นะครับและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็60ส่วนกรุงเทพนั้น 80% ของพื้นที่นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในพื้นที่สกลนครนครพนมนี่ไปไหนมาไหนก็อาจจะติดร่มไปด้วยก็จะดีนะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่าเราไม่แน่ใจแม้กระทั่งมนสกลทวปีคนพยากรณ์อากาศนะครับก็ยังไม่ได้ยืนยันความแน่นอนว่าฝนจะตกเวลาไหนตอนไหนเพราะว่าเวลาที่ตัวเองขับรถเข้ามานั่งในห้องจัดรายการประกาศข่าวอยู่เวลานี้มันก็มีฝนปล่อยๆนะเกิดขึ้นละที่ท่าแร่เนี่ยนะครับอันนี้บอกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะก็คงไม่มากหรอกนะครับเพื่อความไม่ประมาทก็ไปนู่นไปนี่ก็เอาร่มไปด้วยก็ดีนะครับคราวนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุนี้นะครับเกิดขึ้นเรื่องอะไรนี่ลิฟต์ขาดสลิงลิฟต์ขาดในซอยสาธุประดิษฐ์ในเหตุการณ์นี้เกิดในกรุงเทพมหานครครับจากสำนักข่าวสยามนิววันนี้แหละครับ10ตุลาคมวันเสาร์2569เกิดเหตุสลิงลิฟต์ขาดภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ1รายหลังเกิดเหตุมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเพื่อนำส่งโรงพยาบาลพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุสลิงลิฟต์ขาดในครั้งนี้ต่อไปนะครับรายละเอียดอื่นจะรายงานให้ทราบทีหลังแสดงว่าเวลานี้เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดก็เลยยังตรวจสอบสอบสวนยังไม่ได้ข้อมูลเยอะกว่านี้นะครับผ่านไปสวัสดีข่าวเดิมอันนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่หรือไม่ลองติดตามข่าวนี้จำสำนักข่าวลายเอสยามนิวนะครับรายงานบอกว่าอาลัยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยดังสูญเสียบุคลากรทรงคุณค่าจากไปอย่างไม่มีวันกลับวันที่9ตุลาคม2569เมื่อวานเพจ Facebook คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เผยแพร่ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์มหานุภาพอาจารย์พิเศษภาควิชาพยาธิวิทยาหรือพยาธิวิทยานั่นแหละนะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพิธีประชุมเพลิงศพณวัดป่าวัดป่าเปิดตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุข้อความว่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์มหานุภาพอาจารย์พิเศษภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะผู้บริหารคณะอาจารย์นักศึกษาบุคลากรและศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์มหานุภาพอายุ69ปีจัดขึ้นณศาลาบำเพ็ญบุญวัดป่าเปิ่ะตำบลวังตาดอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็รายละเอียดนะครับวันเริ่มวันที่8วันเวลา 19:00 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันโดยพระมหาเฉลิมพงศ์อันนี้รายละเอียดก็เป็นเรื่องที่ญาติพี่น้องเขาติดตามกันเองก็แล้วกันนะครับเจ้าดอกมนสกลทวาปีก็เอาเพียงข่าวนะครับมารายงานให้ทราบเพราะว่าเป็นแพทย์ที่ถือว่าเป็นแพทย์ที่มีความสำคัญคนหนึ่งอันนี้มาอีกข่าวนี้การนี้ก็ข่าวเศร้าอีกนะครับและก็ไม่น่าเชื่อด้วยพบสองตายายเสียชีวิตไฟไหม้บ้านมันเป็นข่าวออกมานั้นหลายข่าวก็ว่าสองตายายนี้มีเรื่องสับสนวุ่นวายในชีวิตก็เลยตัดสินใจเผาบ้านฆ่าตัวตายอย่างนั้นก็มีมาฟังรายละเอียดดูสินะครับตายายเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่รออีกไม่นานอายุก็80กว่าแล้วนะเกือบ90ละโอ้ฆ่าตัวตายทำไมรออีกไม่นานก็ไปเองอยู่แล้วล่ะนะฮะเอามาฟังรายละเอียดกันครับ9กันยายน2569กันยายนนะ ร้อยตำรวจเอกสถิตพงศ์ศรีอ่อนพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่70หมู่ที่6ตำบลโคกตูมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบต.โคกตูมและเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรีจุดหนองแคเข้าตรวจสอบและระงับเหตุที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพบมีเปลวเพลิงลุกไหม้และกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาโดยรอบเจ้าหน้าที่จึงเร่งฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาไม่นานสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วก็เข้าตรวจสอบภายในบ้านพบทรัพย์สินและข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้บริเวณเตียงนอนพบร่างผู้เสียชีวิต2รายเป็นคู่สามีภรรยากันทราบชื่อคือนายเทืองขอสงวนนามสกุลอายุจะ90แล้วเนี่ย89ปีและอีกคนหนึ่งเป็นหญิงนางพยุงอายุ85ปีทั้งคู่บนเตียงนะนอนเสียชีวิตนะครับโดยร่างกายมีบาดแผลจากความร้อนในขณะเดียวกันก็พบถังแก๊สหุงต้มขนาด15กิโลกรัมตั้งอยู่ข้างเตียงอ้าวเอาถังแก๊สมาตั้งข้างเตียงทำไมเนี่ยมันไม่ใช่เวลาทำกับข้าวกับปลาแล้วถังแก๊สมันก็ต้องอยู่ในครัวแต่อันนี้อยู่ข้างเตียงครับท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจเนี่ยเอามาทำไมในข้างเตียงเนี่ยโดยหัวแก๊สไม่ได้ต่อเข้ากับเตาแก๊สหัวแก๊สก็ไม่ได้ต่อเข้ากับเตาแก๊สส่วนลูกชายและลูกสะใภ้ของผู้เสียชีวิตก็อยู่ในอาการโศกเศร้าจากการสอบถามเพื่อนบ้านรายหนึ่งเล่าว่ามีชาวบ้านสังเกตเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากบ้านจึงรีบแจ้งให้ลูกชายของเขาผู้เสียชีวิตนั่นแหละได้ทราบก่อนจะเข้าไปช่วยเหลือและพยายามนำร่างสองสามีภรรยาออกจากบ้านแต่พบว่ามีเปลวไฟพุ่งออกจากบริเวณถังแก๊สอย่างรุนแรงไฟไหม้แก๊สสลักนี้ทำให้ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ต่อมามีเพื่อนบ้านอีกคนเข้าไปปิดวาล์วและก็ยกถังแก๊สออกไปไว้ด้านนอกทั้งนี้เพื่อนบ้านรายงานดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่าเพลิงอาจเกี่ยวข้องกับการปล่อยแก๊สออกจากถังแต่ยังต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่โอ้อันนี้มันชัดเจนแล้วล่ะเปิดถังแก๊สแล้วจุดไฟแช็กนี่มันก็ไหม้แล้วมันระเบิดแล้วนะโดยปกตินะแต่อันนี้นะครับเข้าไปตรวจสอบลูกชายเข้าไปยังเห็นไฟไหม้ออกจากวาล์วถังแก๊สอยู่เนี่ยขณะที่ชาวบ้านอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ยกถังแก๊สออกจากบ้านเล่าว่าขณะเกิดเหตุเห็นเปลวไฟลุกไหม้และพุ่งออกจากบริเวณถังแก๊สจึงตัดสินใจเข้าไปปิดวาล์วและยกถังออกมาไว้ด้านนอกเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดการระเบิดด้านนายวัชรพงษ์โพพรหมซึ่งเป็นสับปะเหร่อวัดสันติออกมาเปิดเผยบอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับฟังจากชาวบ้านมีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ว่านายเทืองอาจเป็นผู้ยกถังแก๊สเข้ามาตั้งข้างเตียงเปิดวาล์วและก็จุดไฟแช็ก โดยหันหัววอลไปทางเตียงที่ทั้งสองคนนอนอยู่อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงคำคาดว่าและเป็นคำบอกเล่าต้องรอผลตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนายสายันขอสงวนนามสกุลซึ่งเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตเล่าว่าปกติตนไม่ได้เข้าไปดูแลพ่อแม่เป็นประจำทุกวันไม่ได้เข้าไปทุกวันโดยจะเข้าไปเยี่ยมประมาณสัปดาห์ละ1ถึง2ครั้งเนื่องจากมีภาระการงานอาชีพนะครับและก็ดูแลครอบครัวตนเองส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่ของตนมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างพ่อกับแม่สองผู้สูงวัยนี่มีขัดกันอยู่บ้างนะมีเถียงกันอยู่บ้างขัดกันอยู่นะอายุมากแล้วก็ยังเถียงกันอยู่ว่ากันล่ะนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับภรรยาของตนก็มีความขัดแย้งกันอยู่บ้างโดยเมื่อให้ภรรยาเข้าไปช่วยดูแลพ่อแม่ประมาณ 3-4 วันก็มีปากเสียงกันกับพ่อแม่อยู่ลูกสะใภ้นายสายันบอกว่าไม่คิดว่าพ่อจะก่อเหตุในลักษณะนี้และคาดว่าปัญหาสุขภาพอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกล่าวทั้งน้ำตาว่าได้ขอขมาพ่อแม่แล้วและหากมีชาติ

90แล้วนะฮะทั้งสองคนเนี่ยทั้งความดันความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคไตเรียกว่าสารพัดแหละรวมโรคแล้วล่ะอายุมากครับลูกสะพ้ายบอกว่าต้นคาดว่าความเจ็บป่วยและความกังวลเรื่องการเป็นภาระให้ลูกให้หลานมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้เนื่องจากลูกๆต่างต้องทำงานและอยู่ห่างจากบ้านโดยก่อนเกิดเหตุมีแผนว่าจะไปพบแพทย์ในวันจันทร์และตนจะเข้าไปช่วยดูแม่แต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดเกิดขึ้นอีก2วันก็น่าจะไปถึงวันจันทร์ได้พบแพทย์แล้วคือวันนี้ก่อนเสาร์พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์แต่ไปก่อนซะแล้วครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้และการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปโดยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุเกิดจากอันใดอันนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับโอ้ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับการจากไปคราวนี้มีอีกข่าวหนึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้อันนี้ไหม้อีกแล้วเหรอด่วนเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยลาดพร้าว26มาดูรายละเอียดดูที่ไหม้อยู่กรุงเทพตีหนึ่งหนึ่งนาทีเมื่อเช้านี้แหละหลังเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้แหละ10ตุลาคมรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารซอยลาดพร้าว26ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารเร่งเดินทางไปยังที่เกิดเหตุตีหนึ่งกับ13นาทีลักษณะไปถึงที่เกิดเหตุลักษณะเกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียวเพลิงลุกไหม้เต็มพื้นที่เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธินลาดพร้าวสนับสนุนออกไปยังที่เกิดเหตุศูนย์วิทยุพระราม199คืบหน้าเวลา 01.22 นาฬิกาขณะนี้เพลิงสงบรายงานเป็นรายงานด่วนแค่นั้นครับรายละเอียดอื่นยังไม่พบนะอันนี้บอกว่าเหตุเพลิงไหม้ด่วนนะครับแล้วก็มีอีกอันนี้ก็อุบัติเหตุนะครับเหตุจากสำนักข่าวสยามนิวนะฮะขอบคุณสำนักข่าวสยามนิวครับข้อความบอกว่าสาวกำลังขี่รถไปสมัครงานไปสมัครงานเพื่อจะหางานทำกลับลื่นเศษหินข้างถนนเสียหลักล้มร่างกระเด็นไปหารถ6รถบรรทุก6ล้อที่ขับตามมาทับจนเสียชีวิตอ้าวไม่ได้เลือกตายโดยวิธีนี้เลยทำไมมันเป็นอย่างนี้

เมื่อวานครับ9ตุลาคมพันตำรวจตรีประเสริฐเดชสุภาสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อทับคนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตบริเวณ3แยกไฟแดงประชาสรรค์ถนนสิริโสธรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราหลังรับแจ้งจึงประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพุทธโสธรพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราเข้าตรวจสอบไปถึงที่เกิดเหตุพบร่างนางสาวณัชยาพรอายุ30ปีนอนเสียชีวิตบนถนนโอ้โหดูภาพแล้วศีรษะนี่ถูกล้อรถบรรทุกทับครับทั้งสมองอะไรมันแตกหมดแล้วใกล้ๆกันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าพิลาโน่สีดำล้มคว่ำสอบจากการสอบถามนางสาวเจนจิราอายุ22ปีเพื่อนของผู้เสียชีวิตซึ่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันนั้นมาเปิดเผยว่าตนและผู้เสียชีวิตกำลังไปสมัครงานที่คลินิกแห่งหนึ่งเพื่อหารายได้เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นไฟเขียวแต่มีกรวดทรายเศษหินอยู่ไหลทางจำนวนมากทำให้รถลื่นเสียหลักร่างของผู้เสียชีวิตบังเอิญหลุดจากรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละกระเด็นไปในแนวรถบรรทุกที่กำลังขับผ่านมาจนถูกล้อรถทับศีรษะเสียชีวิตโอ้โหยังกันนัดกันเลยนะพอรถมอเตอร์ไซค์ล้มคนกระเด็นออกไปรถที่วิ่งมาก็มาพอดีด้านนายจันอายุ57ปีคนขับรถบรรทุกเล่าว่าตนเดินทางมาจากปทุมธานีกำลังนำน้ำดื่มไปส่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอบางคล้าเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุตนขับรถผ่านแยกปกติก่อนที่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตจะขี่มาทางด้านซ้ายและเขาเกิดเสียหลักเองหกล้มร่างของคนที่เสียชีวิตคนขับได้กลิ้งเข้าไปใต้ท้องรถของตนตนพยายามเบรกแล้วแต่ก็ยังช่วยไม่ได้เบรกไม่ทันอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชิญตัวนายจันไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปโอ้โหอันนี้ก็โหดนะครับกำลังไปสมัครงานรถแฉลบเพราะเหยียบลูกกวดลูกหินนะฮะล้มแล้วก็กระเด็นไปอีกข้างรถที่กำลังวิ่งมาโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยเช่นเดียวกันครับยังไงใครมันก็เอาไม่อยู่นะเพราะว่ารถกำลังวิ่งมาถึงก็มีคนกระเด็นเข้ามาทันทีเลยนะครับเอาดูดูราคาน้ำมันวันนี้เป็นยังไง10ตุลาบางจากปตท.อัปเดตราคาล่าสุดเมื่อวานนี้ขึ้นมา75สตางค์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะอยู่ที่ราคาเดิมนั่นแหละนะครับยังไม่ได้บวกภาษีบำรุงท้องที่นะเบนซินลิตรละ50บาท40ตาม3สตางค์ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ47โอ้โหสูง
49.79 เบนซินซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ลิตรละ 49.79 เบนซินแก๊สโซฮอล์ 98 บวกลิตรละ 48.44 แก๊สโซฮอล์ 85 E 85 31.63 แก๊สโซฮอล์ 95 41.44 แก๊สโซฮอล์ 91 41.07แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 35.69 เอาราคาเดิมเมื่อวานนะฮะเพราะฉะนั้นก็มันขึ้นตั้งแต่เมื่อวานละนะฮะวันนี้ยังคงเป็นราคาเดิมอยู่คือ75สตางค์ครับเมื่อวาน มาดูอีกข่าวครับอันนี้ก็ข่าวเศร้าเหมือนกันนี่จากสำนักข่าวอมรินทร์ทีวีครับขอบคุณข่าวอมรินทร์ครับขออนุญาตเอามาเล่าต่อให้กับพี่น้องศพทารกหญิงถูกทิ้งไว้ในถุงดำแม่บ้านเก็บขยะที่ชั้น5ของคอนโดเมืองทองเจอศพทารกหญิงถูกทิ้งถุงดำเร่งเช็คใบเสร็จอาหารล่าตัวอ้าวเช็คใบเสร็จอาหารอะไรกันมาฟังรายละเอียด 10:50 ของเมื่อวานนี้9ตุลาคม2569เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุสะเทือนใจพบศพเด็กทารกถูกนำมาทิ้งไว้ในถุงขยะสีดำบริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านเมืองทองธานีตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจึงได้รุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและแพทย์จากสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าอาคารคอนโดมิเนียมพบถุงขยะสีดำขนาดใหญ่ถูกนำลงมารอการตรวจพิสูจน์เมื่อเปิดออกมาดูพบถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อกางเกงขายาวผู้ใหญ่สีดำและใบเสร็จสั่งอาหารบรรจุอยู่ภายในถุงนั้นด้วยจากการชันสูตรเบื้องต้นพบร่างทารกเพศหญิงสภาพร่างกายสมบูรณ์ครบ32ผิวขาววัวซึ่งบ่งชี้ว่าทารกมีชีวิตอยู่หลังคลอดไม่ใช่การแท้งแน่นอนเนื่องจากลักษณะกะโหลกศีรษะเป็นรูปทรงจากการคลอดตามธรรมชาติบริเวณสายสะดือมีร่องรอยถูกตัดด้วยของมีคมแล้วนอกจากนี้บริเวณศีรษะมีบาดแผลซึ่งเกิดจากช่วงที่แม่บ้านใช้ของมีคมกรีดเปิดถุงขยะเพื่อตรวจสอบสอบถามแม่บ้านผู้พบเห็นคนแรกเล่าว่าขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะตามปกติอยู่ที่บริเวณชั้น5ได้ยกถุงขยะใบดังกล่าวมาแล้วก็รู้สึกว่ามีสิ่งของลักษณะแข็งผิดปกติอยู่ภายในจึงรีบโทรศัพท์แจ้งหัวหน้าแม่บ้านและหัวหน้ารักษาความปลอดภัยก่อนช่วยกันยกถุงขยะลงมายังชั้นล่างเพื่อเปิดดูนะครับเมื่อแกะถุงออกพบศีรษะเด็กทารกที่มีเส้นผมบางจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีบอกว่าอย่างนั้นนะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าเด็กทารกเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2-3 วันถุงขยะดังกล่าวถูกนำมาทิ้งไว้ช่วงเช้าก่อนที่แม่บ้านจะมาเก็บขยะโดยขณะนี้พนักงานสอบสวนได้เก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมทั้งใบเสร็จสั่งอาหารที่พบในถุงเพื่อใช้เป็นเบาะแสสำคัญในการประสานฝ่ายสืบสวนเร่งตรวจกล้องวงจรปิดบริเวณชั้น5และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อติดตามตัวของแม่เด็กหรือผู้ที่นำทารกมาทิ้ง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นซะงั้นนะครับสงสัยนะแม่นี่อาจจะน้อยอกน้อยใจอะไรก็ปิดไปได้นะครับถึงได้นำเอาร่างของเด็กเนี่ยออกมาทิ้งนะ

0: ส่วนอีกข่าวหนึ่งน่าจะเป็นข่าวเดียวกันกับสองตายายเปิดถังแก๊สเผาตัวเองนั่นแหละนี่บอกว่าสองตายายเครียดป่วยติดเตียงกอดครั้งสุดท้ายก่อนจุดไฟเผาร่างดับสยองทั้งคู่อ่ะเป็นข่าวเดียวกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าคนละสำนักข่าวนะครับตอนนั้นก็เล่าไปแล้วก็ถือว่าจบไปแล้วอันนี้เอาเป็นข่าวสุดท้ายโอ้เวลาหมดแล้วครับหมดเวลาแล้วสลดกลางสวนยางพาราช้างป่าเหยียบร่างหญิงวัย57นอนเสียชีวิต
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทความที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เล็กขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 3

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนชกลทวาปียังคงอยู่กับท่านผู้ฟังอีก1ชั่วโมงครับกับรายการใบนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณแนะนำเพลงเข้ามาสู่รายการได้นะครับขอบคุณหนุ่มแจกรักครับแนะนำเพลงเข้ามาแล้วก็สั่งบอกเอาเป็นเพลงแรกอามนตั้งเพลงไว้แล้วนะครับเอาเป็นเพลงแรกใช่แต่ว่าเป็นเพลงแรกของช่วงที่2นะหนุ่มแจกรักเพราะว่าช่วง1นี่ตั้งไปเรียบร้อยแล้วก็แจ้งให้กับเจ้าของเพลงเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะนั้นหนุ่มแจกรักนะอมนก็ให้เป็นเพลงแรกอยู่แต่ว่าเป็นช่วงที่2นะครับสำหรับเพลงที่ท่านผู้ฟังนะครับแนะนำเพลงเข้ามาอมนจัดให้อย่างยุติธรรมนะตามคิวนั่นแหละนะครับชื่อเพลงที่ฟังเมื่อสักครู่นะครับปานธนพรเป็นคนขับร้องครับชื่อเพลงเรื่องง่ายง่ายที่ผู้ชายไม่รู้นี่ผู้หญิงเขาบ่นนะถ้าไม่รักนะครับเขาจะหวงเขาจะห่วงเหรอเขาบอกอย่างนั้นนะครับผู้ชายไม่รู้นะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าที่ห่วงที่ห่วงที่อะไรนี่เพราะรักแต่มาบอกผ่านทางเพลงนะครับของปานธนพรนี่แหละบอกว่าเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้อ่ะมันมีหลายเรื่องในใจของผู้หญิงนะครับแต่ว่าผู้ชายทำไมไม่รู้เอาไม่ทราบนะครับมนสกลทวาปีก็เป็นผู้ชายอาจไม่รู้ทุกเรื่องนะครับในหัวใจของผู้หญิงนะฮะเช่นเดียวกันกับผู้หญิงอาจไม่รู้ทุกเรื่องนะฮะในหัวใจของผู้ชายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเท่ากันนะไม่ต้องบ่น ฝากนะครับให้กับท่านผู้ฟังและเกินเพียงทุกคนทุกท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็มาเพลงต่อไปจากน้องปิ๊กนะครับน้องปิ๊กชิริสวัสดิ์นี่แนะนำเพลงรู้ก็รักเพลงนี้ของชรัตเฟื่องอารมณ์นะครับฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายฝากให้กับทางน้องรักทะเลฟิชชิ่งแล้วก็ฟิชชิ่งอยู่ที่ระยองอีก1ร้านนะครับร้าน2แห่ง1อยู่ที่ทะเลนะครับถ้าแร่ฟิชชิ่งอีกแห่งหนึ่งก็อยู่ที่ระยองนะครับแล้วก็ฝากไปทางประเทศออสเตรเลียนะครับและฝากให้กับสองมุมสองมุมด้วยขอบคุณมากนะครับส่วนเพลงที่สองจากตุเสรีพัฒน์ครับแนะนำเพลงนี้นะครับว่ารักทุกคนนะฮะฝากให้กับบรรดาสวทั้งหลายแล้วก็ฝากไปทางสาววัดป่าพนาวันสาววัดหน้าบ้านวนาสามัคคีนะครับแล้วก็สวหมู่6ทั้งหลายด้วยแล้วก็ฝากไปให้กับทางป่าต้อยป่าขนึงนิดด้วยนะครับและสามหนุ่มสามมุมขอบคุณนะครับมาฟังสองเพลงต่อครับรักก็รู้ก็รักจากน้องปิ๊กและก็รักทุกคนจากตุเสรีพัฒน์เชิญครับ

0: ขอบคุณนะครับเมื่อกี้นี้ยังโทรศัพท์หลังไมค์นะฮะเพิ่งวางไปเมื่อสักครู่นะครับเพลงจบแล้วก็ยังคุยกับเชิดๆอยู่นะแนะนำเพลงเข้ามาชื่อเพลงว่ามานะนะครับของปูพงศิษฐ์คำพีขอบคุณเชิดๆนะครับแล้วก็ยังมีเพลงอีกหลายๆท่านนะที่เข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก่อนอื่นก็ขออนุญาตพูดถึงผู้ประถมรายการนะครับแม่อยากจะพูดถึงผู้ประถมรายการของอมรคนแรกรายแรกนี่นะฮะน้ำตาจะไหลแล้วล่ะอมรเพราะอะไรก็เพราะว่าวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นี่หมอดำนี่นะครับได้สูญเสียเจลิ้มไปแล้วครับเมื่อวานนี้อมรนึกไม่ถึงว่ามันเหตุการณ์มันจะไปเร็วขนาดนี้เพราะอมรก็ไม่รู้จักว่าเขาป่วยอยู่นะครับมีแต่เวลาไปที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตก็เห็นแต่เจ้าหน้าที่พนักงานต่างๆพนักงานขายนะครับแล้วก็ฝ่ายบัญชีฝ่ายอะไรช่วงหลังๆนี่ไม่เห็นเจลิ้มผู้บริหารอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับก็ไม่ทราบว่าป่วยหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานหลังจากที่บุญสกลทวาปีนะครับไม่ได้มาจัดรายการก็เพราะว่าไปงานขาวดำนะครับพากันไปร่วมพิธีที่โบสถ์คาทอลิกโบสถ์คริสต์ที่ท่าแร่เนี่ยพิธีปลงศพนะครับของคุณจิตดำรงเชียนพลแสนซึ่งเป็นญาติของอมรญาติฝ่ายทางแม่นะนามสกุลเชียนบุญแสนเสร็จพิธีก็เจอกันอยู่หมอดำนะครับวิบุญชัยคนกรีดหมอดำหรือว่าคุณหมอภูนศักดิ์บุตรดีด้วงเนี่ยเจอกันหลังออกจากโบสถ์ก็จับมือกันอยู่ไม่ได้เห็นพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องว่าเจลิมจากไปสงสัยเวลานั้นยังไม่ได้จากหมอดำก็มาร่วมในพิธีปลงศพของจิตดำรงเชียนบนแสนเช่นเดียวกันแต่ว่าพอเสร็จพิธีต่างๆครบนะครับเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงกลับบ้านอ้าวกลับเห็นมีคนเอาไปลงในเฟซนะครับบอกว่าเจลิมจากไปแล้วก็ยังไม่อยากจะเชื่อนะแต่สุดท้ายแล้วเห็นหลักฐานต่างๆแล้วก็เห็นที่ไก่วุฒิไก่ลง เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับไว้ใน Facebook ก็เลยเชื่อแล้วนะฮะวันนั้นก็ขอแสดงความเสียใจก่อนที่จะพูดถึงผู้ประถมรายการนะขอแสดงความเสียใจร่วมกับหมอดำพุนศักดิ์บุตรดีด้วงนะครับอดีตผู้อำนวยการรพ.สต.ท่าแร่ที่สูญเสียสุดที่รักไปนะครับนึกไม่ออกเลยว่าต่อไปนี้ใครจะมาบริหารอยู่ที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตไม่ใช่ที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างส่วนอนันตชัยวัสดุก่อสร้างที่เชียงเครือนี่ยังเป็นลูกชายบริหารอยู่นะฮะวิบูลย์ชัยคอนกรีตเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะครับทำงานกับวัดกับวากับคนยากคนจนช่วยเหลือมาเยอะคราวนี้มาสูญเสียสุดที่รักของตัวเองไปนะครับวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนะครับแล้วก็แผ่นพื้นเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับอันนี้ก็สามารถสั่งได้และก็ส่งให้ท่านได้ถึงที่เสารั้วรวดหนามอัดแรงเสารั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งทั้งปลีกและก็รับสมาชิกหรือร้านค้านะครับที่ต้องการที่จะขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะครับ ยินดีที่จะส่งให้นะครับในพื้นที่ของร้านค้าในพื้นที่จังหวัดสกลนครหมู่บ้านใดตำบลใดก็ตามในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับในพื้นที่มุกดาหารในพื้นที่มุกกาฬสินธุ์อุดรธานีนะครับหนองคายบึงกาฬอีสานตอนบนนี่แหละนะทั้งหมดเนี่ยนะครับส่งถึงที่ได้เพราะนั้นติดต่อได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์081-954-7173 อีกครั้งครับ081-954-7173นะครับทั้งวิบุญชัยคอนกรีตและก็อนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับออกจากนี้ก็จะไปบ้านสถานที่ตั้งร่างของเจลิมนั่นแหละนะครับอยู่ที่ศาลาปิติมหาการุณที่หน้าโบสถ์ที่ท่าแลนี่แหละเดี๋ยวอมุนจะแวะไปอยู่เสร็จจากนักจัดรายการคนนี้แหละนะเดี๋ยวก็จะไปละแสดงความไว้อะไรด้วยต่อมาครับสายรุ้งหลังคาเหล็กสายรุ้งหลังอยู่ศาลามาติโน่เนาะนึกว่าศาลาปิติมหาการุณไก่วุฒิไกรเขียนยื่นมาให้ศาลามาติโน่ร่างของเจลิมอยู่ศาลามาติโน่นะครับสำหรับสายรุ้งหลังคาเหล็กครับอันนี้ก็เป็นโรงงานผลิตและรีดรอนหลังคาเหล็กเมทัลชีทครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียรีดให้ท่านทั้งรอนตรงรอนสเปนเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่าท่านใดที่อยากได้สังกะสีมุงหลังคาที่เรียกกันว่าเมทัลชีทนี่นะสังกะสีแบบเดิมเขาไม่มีแล้วล่ะยุคนี้ต้องสั่งได้ที่สายรุ้งหลังคาเหล็กครับเขาผลิตเขารีดร้อนอะไรต่างๆอยู่ที่ตรงนี้เองนะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กนี่ใหญ่มากห้างส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กนี่ที่ท่าแร่เนี่ยนะครับพนักงานมีเป็น10เป็นไม่รู้กี่คนเลยเยอะมากทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็ช่วงนี้ยังประกาศรับเสมียนอยู่เมื่อวานนี้มนสกลทวาปีไปสมัครเป็นเสมียนว่าจะสมัครเป็นเสมียนกับสายลุ้งหลังคาเหล็กอยู่เขาบอกไม่ได้รับผู้ชายนะเขารับผู้หญิง ขำว่ะแสดงว่าเขาไม่รับเราไงแล้วก็สายลุ้งหลังคาเหล็กนี่พร้อมผลิตและจำหน่ายหลังคา snap lock รอนใหม่นะครับทั้งแบบธรรมดาแบบ PU foamช่วยลดความร้อนลดเสียงฝนเพิ่มความสวยงามให้ทุกอาคารนะครับพิเศษแบบพียูโฟมมีท้องโฟมให้เลือกให้เข้ากับสไตล์บ้านและงานตกแต่งของคุณผลิตจากวัสดุคุณภาพแข็งแรงติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการให้คำปรึกษาและวัดหน้างานอยากได้หลังคาที่สวยทนเย็นและทันสมัยเลือกSnap Lock รอนใหม่จากร้านสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่ครับหรือว่าอยากได้เมทัลชีทเป็นระแนงรั้วนะครับเป็นระแนงรั้วแนวตั้งโอ้ยสวยจริงๆนะใครอยากได้ระแนงรั้วแนวตั้งครับแทนเหล็กระแนงรั้วแนวตั้งของเมทัลชีทสายรุ้งหลังคาเหล็กนะแล้วอยากได้อุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุสายไฟหลอดไฟหลอด LED หลอดนีออนนะครับแล้วก็ยังมีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไฟฟ้าแบบแสงอาทิตย์อ่ะนะครับอันนี้มีพร้อมเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีบ้านเป็นหลังส่งให้ท่านเลยลงในที่ดินแปลงใดเขาเรียกว่าบ้านนอกดาวนะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กครับช่างอาร์ตเจส้มโอพร้อมด้วยพนักงานหญิงชายพนักงานหญิงชายของสายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับเขาอบรมกันยังไงไม่ทราบอัธยาศัยดีนะฮะเห็นน้ำมนต์เดินเข้าไปนี่ยิ้มเลยนะครับ ทักทายนะฮะหรือบางครั้งยกมือไหว้เราก่อนเบอร์โทรศัพท์ครับติดต่อ093479 4801 093479 4801แล้วก็092อีกเบอร์นะฮะ092 270 2842 092 270 2842นะครับคราวนี้มาฟังเพลงกันต่อครับเวลาก็ไล่เข้ามาหนุ่มแจกรักฟังเป็นเพลงแรกนะฮักสาวขมุ่นโอ้สาวลาวนี่สวยๆทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นหนุ่มแจกรักก็เลยหลงฮักสาวขมุ่นละนะครับแจกรักฮักสาวขมุ่นฝากให้กับหนุ่มหนองสะสาวลูกสองนะครับสาวโคขุนสาวเทศบาลหนองลาดหนุ่มเห็ดกระด้างและอีกใครอีกล่ะจำไม่ได้จำได้คนสุดท้ายก็คือนางหนูต้องอามนและทีมงานส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับจากอบต.วาดชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนแนะนำเพลงคนหัวหลานของสุรพลสมบัติเจริญฝากให้กับชมรมคนมักม่วนทุกคนอามนและทีมงานเชิญครับ
1: เอาไม้ที่พี่น้องเด้อสืบสมบัติบรรยากาศเบื้องฝันข้อมูลซื่นกันอีกเทื่อ

พูดถึงผู้ประถมรายการอีกรอบหนึ่งนะครับขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ครับซึ่งจำหน่ายข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลาข้าวอาหารสัตว์ปูปลาละนะปลากินเนื้อปลากินพืชแล้วก็อาหารโคขุนโคกระบือแพะแกะสุกรเป็ดไก่มีครบมีพร้อมนะครับและนอกจากนั้นก็มาเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีภาพแล้วก็ยังมีดินปลูกพืชเป็นถุงนะครับอมนสกลทวปีเคยซื้อนานๆแล้ว8ถุง100บาทประมาณนี้แหละนะเอามาเราก็เอามาใส่รองพื้นพืชที่เราจะลงปลูกในดินของเราหรือว่ามาใส่ถุงกล้าเมล็ดพันธุ์พืชได้นะครับแล้วก็เชือกไนลอนนะครับมีหลายแบบเชือกร่มตาข่ายสีฟ้าสีเขียวสแลนกันแดดเครื่องมือดักสัตว์ดักกบดักกุ้งดักปลาก็มีพร้อมนะครับ อุปกรณ์ทางด้านการเกษตรอีกหลากหลายไปที่นี่นึกถึงสินค้าทางด้านการเกษตรนะไปที่นี่เลยเอาปิ้นไว้อย่างนั้นก็แล้วกันนะครับอยู่ที่ไหนห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ของเสียแอร์เจวันนะครับอยู่ที่ถนนสายท่าแร่สีสงครามหลังตลาดสดท่าแร่นะครับลูกค้าเยอะทุกวันแหละนะฮะรถจอดเต็มหน้าร้านอยู่บางครั้งจนหาที่จอดไม่ได้สำหรับอีกเจ้าหนึ่งนะครับคนใจดีด้านก็คือสอทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับสอทวีเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และก็เป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับมีทั้งเป็นไม้พยุงไม้ตะเคียนไม้สักนะหลากหลายแหละครับเป็นไม้ยาวบ้างเป็นโซฟาบ้างนะครับโต๊ะตู้เตียงตู้เสื้อผ้าตู้โชว์สินค้านะชั้นวางของวางสินค้าต่างๆพูดถึงเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนต้องการแล้วไม่ต้องไปที่อื่นแล้วล่ะครับนะไปที่สทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับท่านจะเห็นว่าที่นี่นะครับมีพร้อมที่จะต้อนรับท่านสถานที่บ้านชะโนดตำบลหางโฮงถนนสายท่าแร่มาบ้านท่าจากบ้านท่าไปท่าแร่อยู่ระหว่างกลางถ้ามาจากท่าแร่ก็เลยป่าว่านมาสักหน่อยนึงก็ถึงละจะอยู่ฝั่งทางขวามือไปยูเทิร์นย้อนกลับมาข้อสังเกตนะครับเราจะเห็นถุงลมนะครับปลิวปลิวปลิวอยู่ที่หน้าร้านเหมือนคนยืนกอดมือเรียกลูกค้าน่ะนะนั่นแหละครับสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับขอขอบคุณสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปใช้บริการนะครับสทวีเฟอร์นิเจอร์บอกฝากนะฮะว่าขอให้รีบมาใช้บริการซะนะฮะในช่วงใกล้ๆจะเข้าสู่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอยู่นะฮะคราวนี้มาฟังเพลงกันต่อส่งท้ายครับเพลงต่อไป

0: จากช่างเชษฐ์ครับชื่อเพลงว่ามานะนะฮะปูพงศิษฐ์คำฮีนะครับอันนี้ก็ฝากให้กับบรรดาช่างซ่อมรถยนต์ช่างปะผุพ่นสีรถยนต์ทุกคนทุกท่านทุกอู่นะครับแล้วก็ฝากให้กับอามนและทีมงานด้วยส่วนเพลงที่3ถ้ามีเวลายังพอมีนะเอาเพลงป้าต้อยนะป้าต้อยนี่คนที่มีพระคุณกับเราคือฟังแล้วก็แนะนำเพลงแล้วก็ยังบอกว่าเสียงชัดไม่ชัดเสียงขาดหายนะฮะชื่อเพลงว่ากอดฉันของวารุณีสุนทรีสวัสดิ์หากไม่จบไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์พรุ่งนี้เขาหยุดคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับกอดฉันวารุณีนะฮะฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายแล้วก็ฝากให้กับทางทุกคนที่ฝากเพลงให้กับป้าต้อยนั่นแหละนะครับแล้วก็สามหนุ่มสามมุมด้วยเอาละครับมนสกลทวาปีขอล่ำลาผู้ฟังไปก่อนครับด้วยเพลงจากสาวใหญ่ฮักสวรรค์เมืองลาวไม่ใช่ฮักนะเดี๋ยวฮักเดี๋ยวจะเป็นหนุ่มแจกรักแล้วก็ชื่อเพลงมานะปูพงศิษฐ์และกอดฉันวารุณีจากป้าต้อยเชิญครับ
1: สบายดีพี่น้องเอ๋ยไผว่าเมืองลาวเสาแล้วแต่ไผสิว่า

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่นำพาคุณไปยังที่ที่ประทับสถานของพระองค์ไม่สามารถช่วยคุณได้น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่นำพาคุณไปยังที่ที่ประทับสถานของพระองค์ไม่สามารถช่วยคุณได้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: บุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงมากบุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงมาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิตจงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ความสงสัยฆ่าความฝันมากกว่าความล้มเหลวความสงสัยฆ่าความฝันมากกว่าความล้มเหลวจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: วิทยุนิสสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ตตาต้นชั่วโมง
1: บทภาวนาเวลาบ่ายสามโมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
1: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าข ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าทุกวันพุธอยู่ที่นครวาติกันก็จะมีการเปิดให้ประชาชนที่มีความปรารถนาจะมาเฝ้าพระสันตะปาปาอยู่ห้องโถงหรือว่าอยู่ในที่เปิดเผยถ้าเป็นหน้าหนาวก็อยู่ในห้องโถงแต่ถ้าว่าเป็นหน้าธรรมดาเนี่ยก็จะเปิดอยู่ที่ลานพระวิหารนบุญเปโตรวันนี้พระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของพระศาสนาจักรในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นการสรุปคำสอนของพระสันตะปาปาในนครวาติกันให้ผู้ที่มาเฝ้าพระองค์ได้รับทราบพระองค์เริ่มด้วยคำถามว่าคุณเป็นคาทอลิกจริงๆหรือคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณไปร่วมมิสซาหรือไม่รับศีลล้างบาปแล้วหรือยังมีชื่อในทะเบียนศีลล้างบาปหรือไม่แต่ถามว่าคุณเป็นคาทอลิกจริงๆหรือเนื่องจากในระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไปพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้กล่าวถึงเอกสารสังขายนาบริการครั้งที่2เมื่อ60กว่าปีที่แล้วซึ่งยังคงใช้ได้จริงในยุคปัจจุบันนั่นคือการแยกขาดระหว่างความเชื่อที่คุณประกาศตัวว่าถือความเชื่อกับวิถีชีวิตที่คุณดำเนินอยู่จริงซึ่งเอกสารระบุว่าเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดในยุคของเราไม่ใช่ความผิดพลาดของสถาบันหรือลำดับชั้นของพระศาสนาจักรแต่ความเป็นความผิดพลาดของคนที่เชื่อว่าเชื่อแต่ใช้ชีวิตราวกับว่าไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริงบริบทของเอกสารบริการครั้งที่2ที่มีชื่อว่าความยินดีและความหวังนี่นะครับเป็นเอกสารที่พูดมากมายเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคริสเตียนพระสันตะปาทรงกล่าวถึงเอกสารความยินดีและความหวังซึ่งเป็นหลักการอธิบายว่าด้วยพระศาสนาจักรในโลกสมัยใหม่บทที่40ถึงบทที่45ซึ่งมองว่าพระศาสนาจักรไม่ได้อยู่เหนือโลกไม่ได้อยู่ข้างๆและไม่ได้มองจากระยะทางจากระยะไกลแต่อยู่ข้างในและถักทอเป็นเนื้อเดียวกับโลกพระองค์สันตะปาอ้างนักบุญออกุสตินว่าพระศาสนาจักรคือโลกที่ได้รับการคืนดีกับพระเจ้าแล้วเมื่อรุ่นราเป็นผู้จาริกแสวงบุญที่ต้องแบ่งปันทั้งความเปราะบางและความงดงามของโลกใบนี้พระศาสนาจักรจึงไม่ใช่ที่หลบภัยจากโลกแต่เป็นเครื่องหมายภายในโลกที่แสดงให้เห็นว่ามนุษยชาติถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเช่นไรเหมือนกับที่พระบุตรทรงรับสภาพมนุษย์เพื่อคืนดีกับพระบิดาพันธกิจของพระศาสนาจักรในโลกพระสันตะปาปาทรงแจงพันธกิจได้แก่1การช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงคำถามที่ลึกซึ้งของชีวิตเช่นจุดกำเนิดจุดหมายปลายทางความหมายของความรักและความทุกข์ท่ามกลางกระแสของโลกที่เน้นผลกำไรและการบริโภควัตถุ 2. การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมโลกโดยมีเป้าหมายหลักไม่ใช่การเมืองแต่เป็นการเป็นพยานถึงความเชื่อความรักความเมตตา

ชื่อความยินดีและความหวังเนี่ยข้อ43คือคริสตชนต้องอาศัยพระหันสถานเพื่อให้ความเชื่อมีชีวิตและแสดงออกผ่านพฤติกรรมที่สอดคล้องกันเพราะการขาดตอนระหว่างความเชื่อที่ประกาศกับชีวิตประจำวันก็คือหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดในยุคของเราหมายถึงคนที่ประกาศความเชื่อในวันอาทิตย์แต่ใช้ชีวิตโดยปราศจากความเชื่อนั้นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์คนที่บอกว่าเชื่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ปฏิบัติกับคนอื่นเราก็เป็นสิ่งของไร้ค่าหรือคนที่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพแต่ยังคงใช้ชีวิตด้วยความวิตกกังวลและความสิ้นหวังเช่นเดียวกับคนที่ไม่มีศาสนาบทบาทและภารกิจของคฤหัสถ์เอกสารและประสนวปาย้ำเป็นพิเศษถึงคฤหัสถ์ว่าด้วยอำนาจแห่งศีลล้างบาปคฤหัสถ์ถูกเรียกให้มาใส่จิตวิญญาณคริสตชนและพระวรสารเข้าไปในโลกไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในที่ทำงานในโรงเรียนหรือชุมชนสิ่งนี้ไม่ใช่แค่การเป็นคนดีแบบกว้างๆแต่เป็นกระแสเรียกเฉพาะตัวที่จะต้องนำพระวรสารไปปฏิบัติจริงในสถานที่ที่เราอาศัยอยู่เรื่องไขสำคัญความศักดิ์สิทธิ์และความสอดคล้องของชีวิตการกระทำเช่นนี้ได้ต้องอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ตามที่พระสันตะปาปาเปาโลที่6เคยกล่าวไว้ว่าหากปราศจากความศักดิ์สิทธิ์คำพูดของเราก็จะไร้ผลและว่างเปล่าพระสันตะปาเลโอย้ำว่าศาสนาคริสต์ไม่ได้หน้าดึงดูดด้วยการลดมาตรฐานหรือประนีประนอมกับข้อเรียกร้องของความเชื่อไม่ใช่การทำให้ศาสนาสะดวกสบายหรือเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ความน่าดึงดูดใจเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์และความสอดคล้องต้องกันและชีวิตที่สะท้อนสิ่งที่ปากพูดออกมาอย่างแท้จริงบทสรุปที่พระองค์ทิ้งท้ายไว้ก็คือพระศาสนาจักรมีเป้าหมายเดียวคือการทำให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงและการรอดพ้นของมนุษยชาติเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะสำเร็จได้ผ่านความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละบุคคลและความรักของพระดรภาพคือความเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นแหละครับสวัสดีครับพี่น้อง

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ่งฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยหน้าลูกเขยล่าบุญนาตาดีอายุแม่ใหญ่พ่อใหญ่วันนี้จะอายุยืนยาวเป็นร้อยปีปีโอ้มูนี่มาแปลกนะหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเนาะจะเป็นคนแปลกหรือใดคนว่าอีเมเนาะกลับงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณพแรวทุกมงทุกบอนครับในเวลาแห่งความสุขในเวลาแห่งความม้วนซื้นในเวลาแห่งความสบายเจอปรับคลื่นมาติดตามรับฟังรายการข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินใจไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากหอมีแคลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงและคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหาดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการวิทยุมิสั่งเตแหนองแสงของเฮายังเปิดรับร้านค้าท่านที่สนใจจะดำเนินรายการผลิตรายการวิทยุหรือโฆษณาผ่านคลื่นของเรานะครับเปิดมาเดือนที่เท่าใดแล้วนะครับจำได้บ่อีเมเอ้ยเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วอีก1เดือนพฤศจิกาก็จะเข้าสู่เดือนที่4 100% เนาะนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะมีการพิจารณาเรื่องอัตราค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ใหม่อาจจะถูกลงอาจจะถูกลงอีกนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่สนใจอยากจะซื้อเวลาเพื่อจัดรายการเองเอ้ยหนุ่มนาคนผู้ไทยเจ้าจัดขี้หลายแท้ค่อยสิจัดรายการเจ้าเด้อเชิญครับเชิญเด้อหนุ่มนาคนผู้ไทยกันลิลบไปพุ่นละสิออกอากาศตอนตีสามตีสี่อยู่ประเทศหรือวันอาทิตย์ประเทศเนาะอีเมนเนาะถือเคียวและบ่ได้จัดส่วงใดกะบ่เป็นหยังเนาะอยู่บ่อยู่ละเสียงเงียบหายไปก็ไม่ต้องตกใจครับอาจจะไปช่วงเวลาอื่นก็ได้ตราบใดที่ยังอยู่หน้าใหม่ก็ส่งใจหาคุณผู้ฟังทุกท่านเสมอพุ่นเหลียว เอาพี่น้องที่ติดตามทั้ง 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนอกจากครีมนวดแล้วเฮาก็ยังมีแบบชนิดน้ำนอกจากชนิดครีมแล้วก็ยังมีแบบชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งนะครับอันลูกกลิ้งนี่ก็ราคา120บาทพี่น้องก็ลองเอาไปใส่เบิ่งส่วนแบบครีมนวดพี่น้องรู้จักกันดีแล้วหลายคนก็มักเพิ่นว่าอันนี้ยากระพะเพิ่นว่าก ินมันสิออกคล้ายๆน้ำมันมวยนักจะหน่อยนะครับเพราะมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำแล้วก็ใบหวานสนนี่สกัดเอาแต่ใบออกมาหลังจากพี่น้องที่รู้จักกันทั่วไปแต่ละบ้านแต่ละเฮือนก็สิมีนะบางเฮือนก็บ่มีหรอกว่าใบวานสวนไปคอข้างเฮือนเอาเพิ่นว่าได้เวลาแขนกระลุยขากระลุยแขนหักขาค้อนมู่นั้นเจ็บมงนั้นมงนี้นะกระตุงกระตูหรือแขนขาก็ไปตาดเอามาล่นไฟแล้วก็มาประคบเอามาคมอันนั้นมันเมื่อยแล้วก็มันหวนมือนํามันมีขี้ท่านไฟดำๆติดมานําได้มันใช้เวลาหลายอันนี้สกัดเอามาเรียบร้อยอีเมอีพวกคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอามาผสมกับน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันระกำมีส่วนผสมสำคัญน้ำมัน
ระกำนี่ก็ช่วยทำให้บรรเทาอาการปวดยาม่องหรือครีมนวดต่างๆทั่วประเทศที่ผลิตก็ใช้เป็นส่วนผสมนะครับเพราะบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวนุ่มนะคนไทยเอามารวมกันในขวดเดียวกันสรรพคุณต่างๆจึงบรรเทาอาการได้ไวจึงได้คำว่าทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไปโทรสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดกับหนุ่มน้อยคนบุไทยคอยอยู่พูนหัวให้ปลายหน้าคุณไปส่งอยู่บ่ส่งได้อีเมลเอ้ยบริษัทขนส่งเขามีติได้ขี่รถไต่ข้างหน้าไปส่งกับไป ที่หมายเลข08986333490898633349ทั้งแต่แห่ติดต่อสอบถามกับท่านสธ.ต้อยสมจิตมังกายเด้อนะครับหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหมายเลขโทรศัพท์0813800359เอาคีย์ก็มีเขียนข้างฝาเฮือนไว้เด้อหมายเลขนี้เด้ออีเมลเด้อเจ็บเป็นเอ็นอุ่นย้ายผู้ที่พระยกไปแล้วมาเฮือนอยู่พุ่นตั้งจังหวัดพุ่นมงใดกะยาได้สงขลาปัตตานียะลาเพราะเราก็ไปได้เราก็ไปได้แต่ถ้าเราไปไกลปานนั้นกับสิบือเรื่องของการจัดรายการไว้จังหน่อยมาบ่ทันโทรหาได้ตลอด24ชั่วโมงเด้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์อันนี้เป็นเบอร์สาธารณะเมียเราบ่หายครับโทรเท่าใดแล้วได้เงินเมียเรามักอันนี้โทรสั่งซื้อนุ่มน้อยคนพุทธสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนพุทธเราก็แห้งมักเพราะว่าเป็นอย่างว่าที่แห้งขายได้สิ้นปีแล้วก็สิได้ยิ้มในจังหน่อยเด้สิเอามาให้เราขายหลายขึ้นนะเอาอีกทีหนึ่งเด้อย้ำ0813800359นะครับส่วนทางพี่น้องทางตำบลอุ่มจานบ้านวนาสามัคคีนะครับฝากไปทางคุณน้ำฝนเด้อฝากไปทางคุณน้ำฝนนะครับหมายเลขโทรศัพท์คุณน้ำฝนไปซื้อเลยแล้วเมื่อกี้นี้นะครับพี่น้องอยากสั่งซื้อหรือสอบถามคุณน้ำฝนก็มีได้คุณครูน้ำฝนที่อยู่บ้านวนาสามัคคีเพื่อนพนิดาหมู่ผมได้นะแม้เราเป็นหมู่กันก็ผม จากสั้นแหละก็เลยนี่แหละเราเว้าพื้นเราเว้าขวัญแม่เราให้ฟังว่าอันอีแม่หันคาดบ่ได้เด้อเจ็บมองใดอันปวดมองใดแล้วเอามาโลดมาทาโลดว่าซั่นได้ครูน้ำฝนเว้าได้ครูน้ำฝนเว้าได้ ขอบคุณครูน้ำฝนเด้ออันนี้ผมหาเบิ่งก่อนเด้อหมายเลขเราใส่อยู่บ่ฮึ่งเบอร์นี้เนาะนะครับผมเมื่อกี้นี้เตรียมเอาไว้แล้วไปทางใดโอ้เป็นเท่านี้เนาะ0970324474อันนี้โทรในเวลาราชการ อย่าไปโทรเที่ยงคืนได้เราบ่ตื่นขึ้นมาได้บ่แม่นเบอร์สาธารณะได้เบอร์สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงบ่คือสธ.ต้อยได้สธ.ต้อยนี่โทรตอนใดก็ไปตอนนั้นได้เที่ยงคืนเราก็ไปเที่ยงคืนได้รับทั่วประเทศอันนั้นก็ได้เบอร์นั้นนะว่าเอาอันพี่น้องที่อยู่บ้านอีกุดเนาะมือเงินนี่ฝากเพลงให้ได้ฟังอยู่ว่าเรามาอันซื้อสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเอาไปทดลองใส่แล้วบอกว่าอีเมลเรานะครับคุณแม่ดูหรือคุณยายแม่เราก็ยักล่องเบิ่งนี่แล้วเราเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับผมก็เลยแนะนำว่าถ้าแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บอันนั้นเจ็บอันนี้เอาไปทาเลยนะครับแต่ถ้าดูแล้วว่าโมเมนต์การเจ็บเพราะเรื่องของการเอ็ดวีเอ็ดงานหรือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นธรรมดาเป็นเพราะโรคภัยไข้เจ็บเอ็ดอะไรมันก็บ่เศร้าหนึ่งก็เลยอธิบายให้ฟังน้อยนึงแหละแต่ที่สำคัญแล้วเราก็ฝากเพลงไปให้พี่น้องทางบ้านกุดหูนำเรียมไม่กลับมาผมเตรียมไว้หรือบ่นี่สอนเพชรสอนสุพรรณครับท่านว่าซั่นได้มักแห้งนะครับสอนเพชรสอนสุพรรณขึ้นกับอันยะอายหยังก็ยะอายประเสริฐเนาะยะอายประเสริฐกัดโอ้ยเปิดเพลงใต้อรไทยมื้อใดก็มักเด้อมื้อนั้นเรามาซื้อเอาไปจะขวดเฮ้ไอ้ประเสริฐเฮ้ไอ้ประเสริฐเอาไปจะขวดมื้อนั้นนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับพี่น้องทางกุสุมานนี่นะทางโซนทางเลยโรงพยาบาลกุสุมานไปหน่อยนึงเลยขัวน้อยไปหน่อยนึงเนี่ยนะขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่เคารพนะครับอุดหนุนสนับสนุนหนุ่มน้อยคนพุทธไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอเด้อไปแวะซื้อเอาวงนั้นหรือสอบถามกับหนุ่มน้อยคนพุทธไทยได้ตามหมายเลขดังกล่าวส่งตรงถึงบ้านท
ั่วประเทศนะครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ยาไออันนี้เราซื้อว่าอันนกน้อยมาลาพอนเด้ซื้อเรา เออบ่แม่นมาลาพอนเด้เออมาลาพอนนะครับเออเป็นเพลงทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงซื้อเพลงว่าห้องให้ไส้เดือนห้องให้ไส้เดือนเนาะนะครับบ่แม่นไส้เดือนนะใส่เดือนใส่อีกเกิ้งอ่ะนะ อ่ะนำมาฝากมาตอนพี่น้องที่มักทางฟังมักฟังเพลงทางสปป.ลาวคือสิถือแควอยู่ดอกเนาะแต่บ่อีนางก็บักหำซื้อโอ้ยโอ้ยเจ็บก้นหูเจ็บก้นหูเจ็บก้นหูเพิ่นว่าได้เนาะ วันนี้วันที่10ตุลาคมแล้วนะครับพี่น้องที่ไปฉลองบ้านเนนฟาติมาและบวชพระสงฆ์ใหม่เป็นอะไรเนาะมวนอยู่บ่คักอยู่บ่คือสิอันมีความสุขโดยทั่วหน้าและก็กลับถึงเฮือนถึงซ่านเรียบร้อยแล้วเนาะขอความสุขจงเป็นของทุกท่านนะครับทาง FM 104.5 MHz ทางกระถ่ายทอดสดตลอดพิธีอาจจะมีช่วงในท้ายสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วก็คิดว่าคงจะราบลื่นขอบคุณพี่น้องที่เอาใจใส่แล้วก็ลุ้นเด้อนะครับมันก็จะมีบัฟเฟอร์บ้างเป็นบางช่วงเนาะพี่น้องเนาะคือเสียงหายไปเป็นบางช่วงเป็นธรรมดาของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรายังมีงานใหญ่อีกหลายงานเด้นะครับ23 24เนี่ยก็งานใหญ่อยู่2คอนเด้อพระสงฆ์บวชใหม่ของเราก็รับงานใหม่เลยนะครับงานแรกของการบวชเป็นพระสงฆ์บ่รวมมิสซาต่างๆได้เพราะทุกวันอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็งานใหญ่ก็คือทาง2คอนพุ่นล่ะ23 24เด้อส่งกำลังเจอไปทางท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยแล้วก็น้องเปามือก่อนผมโทรศัพท์ถามน้องเปามือวันศุกร์ที่ผ่านมาเปาสิเข้ารายการอยู่บ่ผมว่าถ้าเข้ารายการผมก็สิฝากเราเนี่ยจักหน่อยเด้เพราะทางอันมนสกลทวาปีบอกว่าผมไม่ได้เข้ารายการนะต้องเพราะว่าไม่มีคนคุมให้ผมด้วยผมก็จะไปเวียกนำมาสิเนี่ย ผมก็เลยต้องหาเปาเพราะเฉพาะรายการข่าวนี่ผมคุมให้ก็ได้เด้แต่ชั่วโมงที่2ผมคุมบ่ได้ผมดูแลไม่ได้เพราะว่าต้องเปิดเพลงตามคำขอด้วยนะปากฏว่าหาน้องเปาน้องเปาบอกว่าโอ้ยผู้ใดอยู่นครอายุพิษณุโลกผู้ใดว่าสันโอ้คือไปไกลแท้ว่าสันน้องพิษณุโลกเอ้าส่งกำลังใจและขอคำภาวนาให้ทีมส่งเสริมชีวิตครอบครัวมีสังเทเฮนองแสงเฮาในเด้อไปยกทีมครับไปชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติปี2026ได้เราไปพิษณุโลกแล้วนะครับไปบุละชุมนุมที่โรงเรียนเซนต์นิโคลัสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่9เมื่อวานนี้จนฮอดวันที่11ตุลาคมฮอดวันที่11ตุลาคมวันอาทิตย์พอดีเด้อขอคำภาวนาให้กับทีมศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงและก็ทุกสังฆมณฑลในประเทศไทยไปร่วมชุมนุมกันที่นู่นนะครับไปร่วมชุมนุมกันที่นู่นท่านอาจารย์ดาวิดก็ไปแล้ววะเนาะเพราะว่าเพิ่นส่งโลโก้มาเด้ส่งกำหนดการมาผมอยู่โน่นอยู่โน่นอยู่โน่นว่าสิเด้ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะมีเนื้อหาพบปะแกนนำและคุณพ่อครอบครัวระดับชาติครั้งที่11ของสังฆมณฑลนะครับของสังฆมณฑลก็เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมยินดีพี่น้องที่เป็นผู้ที่ร่วมนะครับในการอบรมส่งเสริมชีวิตครอบครัวกับหูจักดีว่าเนื้อหาแต่ละขั้นตอนแต่ละมือแต่ละมือนี้อัดแน่นไปด้วยคุณภาพเนาะนะครับอันนี้ก็ส่งกำลังเจอไปถึงทางน้องเปาท่านอาจารย์ดาวิดแล้วก็ทีมงานคณะอาจารย์ต่างๆที่ไปด้วยนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเฮานะครับมื้อนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์มื้ออื่นนี่ก็อย่าลืมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดซึ่งก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าการไปมิสซาเสาร์และวันอาทิตย์เป็นการร่วมมิสซาที่สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะไปวัดได้ไปวัดหรือไปที่อาสนวิหารของแต่ละพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านแถวกวัดอาสนวิหารของเราเนาะซึ่งองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงสอนว่าวันอาทิตย์เป็นปัสกาประจำสัปดาห์
เป็นปัสกาประจำสัปดาห์เป็นวันที่ทำให้เราระลึกถึงการกลับคืนชีพของพระเยซูและเป็นรากฐานสำคัญของปีพิธีกรรมทั้งหมดเลยและก็การฉลองวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสซาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการร่วมพิธีจริงๆเป็นเพลวติพระองค์ตรัสว่าหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนไปรวมตัวกันประการแรกฟังพระวาจาประการที่สองและรับศีลมหาสนิทด้วยกันอันนี้เป็นประการที่สามครับคริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังอันนี้ก็นอกเหนือจากนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกร้องให้หาทางช่วยคนที่จำเป็นต้องทำงานในวันอาทิตย์ให้มีโอกาสเข้าร่วมมิสซาได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่เจ็บใครได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้บกพร่องทางสุขภาพไปบ่ได้ลุกยากง่ายยากอันนี้ก็ร่วมพิธีทางออนไลน์หรือทางหน้าปัดวิทยุของเราได้ทุกเสาร์หนุ่มน้อยคนพุทธไทยก็โพสในขณะที่มิสซาเริ่มผ่านโพสผ่านแอปพลิเคชัน LINE ของแต่ละ LINE ไปด้วยเช่นกลุ่ม BEC Online กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชค.กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสซังท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการวิทยุมิสซังท่าแร่หนองแสงกลุ่มวิทยุมิสซัง FM 10450กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่อันนี้นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มอันนี้ก็กลุ่มพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนเป็นซื้อภาษาอังกฤษสำหรับพิธีที่ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์ทั้ง Facebook และก็ YouTube โดยมิสซาจะเริ่มเวลา 6:10 ที่อารามกาบูชินท่าแรกของเรานะครับแต่ว่ามือก่อนนี้มือวานนี้ก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องครับก็เลยบ่ได้ถ่ายทอดพี่น้องที่ติดตาม FC ก็จมบ่ได้รวมมิสซาเนาะบ่ได้รวมมิสซาทางออนไลน์นะครับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพและต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดก็ร่วมออนไลน์ขอบพระคุณที่ได้ส่งกำลังใจมาอย่างหนุ่มน้อยคนผู้ใดผู้ทำการถ่ายทอดสดแต่ละมือเด้อเพราะฉะนั้นก็ขอคำภาวนากับอีเมะมืออื่นเด้อกับอีโพมืออื่นให้การถ่ายทอดของเราทั้ง2วัดราบรื่นที่สุดนะครับมาที่ยะอายทางบ้านอีกุดเนาะนะครับบ้านอีกุดนะครับไอ้กองล่าไอ้บอกว่าฝากเพลงให้พี่น้องบ้านอีกุดทั้งหมู่ที่2และหมู่ที่13เด้อมักแห้งขนาดเพลงอันของสอนเพชรสอนสุพรรณนั่นน่ะ ส่วนสังเสษที่แนะนำเพลงวันแห่ดาวของต้อมราชันเดี๋ยวฟังต่อกันไปเลยผมติดค้างเอาไว้ลืมมาให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ทางไฟฟ้ากุสุมานนะครับทางหัวหน้าเพิ่นมาเปลี่ยนอันหม้อแปลงเป็นหม้อแปลงดิจิตอลให้ผมแล้วก็เปลี่ยนสายเมนใหม่เอาสายเมนใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเห็นว่าหนุ่มน้อยคนพุทธไทยจ่ายค่าไฟแพงใช่ไหมเดือนละหมื่นต้นๆเดือนละหมื่นกว่า จ่ายมาเกือบจากปีแล้วนี่10กว่าปีแล้วได้เดือนละ10,000กว่านี่ต่ำที่สุดอีกก็ 8,000 เนาะเพิ่นก็เลยอีตนเมื่อวานนี่มาเดินสายไฟใหม่ให้หมดเปลี่ยนคัดเอาเปลี่ยนอย่างที่มันเก่าๆนะไฟมันอาร์คเนาะบางเทื่อก็ได้ผมก็หอนใจแล้วไฟมันอาร์คเด้มันเป็นวงได้ว่าสิวงนั้นก็อาร์คจังหน่อยดับจังหน่อยมาจังหน่อยดับจังหน่อยมาเราก็เลยมาเปลี่ยนให้หมดสุดเลยเมื่อวานนี่ทางทีมขอพระคุณทีมการไฟฟ้ากุสุมานด้วยมาทั้งทีมเมื่อวานนี้ก็เลยนี่แหละใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงเนาะประมาณนั้นตั้งแต่บ่ายโมงจนฮอดพุ่นละ5โมงกึกเลยจังในเมือเพิ่นก็ได้ก็เลยบ่ได้เข้ารายการสดอกอีแม่เอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพอ่ะฟังเพลงครับอภัยให้เรียมสอนเพชรสอนสุพรรณตามด้วยคืนแห่ดาวครับ

สังเสษฟังอยู่บ่นะครับฝากเป็นพิเศษนะครับไปทางผู้สอยประดิษฐ์เด้อนะครับผมติดนี้เอาไว้หลายมื้อเติบน้องมีแต่เขารายการนะครับจากเราฟังอยู่บ่สังเสษก็ได้สังอวนดีพี่น้องทั้งแต่แหดีฟังอยู่บ่เนาะนะครับขอบพระคุณที่แนะนำเพลงเข้ามาแล้วก็ติดค้างเอาไว้หลายมือเติบเงินใส่นีใส่สินไปทีละน้อยกันแล้วกันเนาะนะครับพี่น้องที่ติดตามรายการของเฮาอยู่นะครับบางมือมีแต่เขารายการก็ต้องกราบขออภัยด้วยครับเมื่ออย่างเมื่อวานนี่คือผมนำเล่าแหละเนาะนะครับเอ็ดไฟฟ้าเมื่อวานนี่ก็ได้เนาะในเดือนตุลาคมก็วันที่23 24ตุลาคมนี้มีสั่งเฮาก็ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่งประเทศไทยและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้ง

ที่3เป็นกิจกรรมระดับชาติได้อีเมลเอ้ยเป็นกิจกรรมระดับชาติวันที่23เนี่ยครับก็สิมีกิจกรรมวันคารวาสไทยมีกิจกรรมภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรมีกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญญาราศีมีนิทรรศการองค์การคาทอลิกและก็การเสวนาหัวข้อเส้นทางบุญญาราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อดังกล่าวก็คือเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรนั่นเองครับนอกจากนั้นสวงบ่ายก็ร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคารวาสรุ่นที่1 18 นาฬิกาของวันที่23ครับชมการแสดงแสงสีเสียงอลังการเสริมศรัทธาในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญาราศี2คนนะครับก็เป็นการแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อแห่งความกล้าหาญและการเป็นพยานด้วยชีวิตของมรณะสกีแห่งสองคอนยิ่งใหญ่อลังการครับจากนั้นเมื่อจบการแสดงก็จะมีร่วมพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาจากนั้นก็เคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการสถานตลอดจนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณนั่นเองส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมครับก็จะร่วมพิธีเสกสารแม่พุทธาและกิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาก่อนเข้าสู่พิธีสำคัญทางการฉลองครับโดยพิธีฉลองจะเริ่มเวลา10นาฬิกาฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญาราศีแห่งสองคอนวิทยุมีสังท่าแรงหนองแสงของเราก็ถ่ายทอดสดพิธีสดตรงจากที่นู่นนะครับมาอย่าง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ในวันที่24ตุลาคมตรงกับวันเสาร์วันนี้เช่นเดียวกันในสัปดาห์หน้านะครับโดยประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีอย่าลืมนะครับพี่น้องที่มีเวลาอยากไปแสวงบุญที่สองคอนไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับมีสังของเราก็เชิญครับส่วนคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนต์เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยก็โพสต์ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook นะครับบอกว่าวันระลึกถึงผู้ล่วงลับของวัดนิรมัยเด้อ 19:30 นของวันที่30ตุลาคมมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยส่วนวันที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นก็เป็นมิสาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีพี่น้องทางนิรมัยนี่เชิญพระคุณเจ้าเนาะสุดยอดเลยเนาะในวันที่1พฤศจิกายนนะครับนอกจากอุทิศแด่ผู้ล่วงลับมิสาเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์บ้านโชคอำนวยแล้วนะครับพิธีมิสาเวลา 10:00 นเนาะก็ยังเป็นวันสมโภชนักบุญทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้วันที่1พฤศจิกายนก็จะมีคุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีนะครับอันนี้ก็คือนิรมัยและบ้านโชคอํานวยส่วนวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพครับคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสก็มีมิสซาปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 19:00 นเด้ออยู่สุสานพุละเช่นเคยเช่นเดิมนะครับที่เดิมแล้วก็พิธีเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์และวันสมโภชนักบุญทั้งหลายวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา 7:00 นะครับแต่ว่าเทศบาลเฮาก็ไปตั้งแต่ 5:00 ก็คือเก้าแล้วแต่แห่ก็ไปตั้งแต่ 5:00 เนาะส่วนท่าแรกในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนบ่ตรงกันปีนี้เนาะมีสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดอัครเทวดามีไข่แอลท่าแรกแต่ว่ามื้อเอกวันวันที่6ได้วันที่6เวลา 19:00 คือกันเดอร์มิซาพี่น้องตั้งแต่แห่นี่ไปตั้งแต่พุ่นละค้ำพุ่นละบางคนก็ไปตีสองตีสามก็ไปแล้วมันหามงจอดรถยากอีเมเอ้ย เสร็จพิธีกับกลับโอ้ยกว่าสิออกจากสุสานใดแต่ละวัดแต่ละท่านแต่ละท่านขับรถไปเนาะรถหลายแต่เท่านี้แล้วพี่น้องก็โป้หลายมากันกำเลยมาจากทั่วสารทิศพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดก็มานำนี่แล้วเนาะเอาวัดท่าแรกก็วันเสาร์ที่7เด้อเสกสุสานท่าแรกหรือเวลาอีกไม่มากนะครับสกลนครครับเชิญร่วมงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจัดขึ้น 20-26 ตุลาคมเด้อไฮไลท์25ตุลาคมครับวันแห่เทียน25ตุลาคมเด้อมีขบวนแห่ปราสาทพึ่งที่ยิ่งใหญ่ตระการตาและก็ร่วมชมการแข่งขันเรือยาวริมหนองหารกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆอีกมากมายอันนี้สกลนครเมืองแห่งความสุขรับประกันความสุขอย่างแน่นอนหากมาเที่ยวสกลนครอย่าลืมครับวันแห่ปราสาทพึ่ง25ตุลาคมส่วนนครพนมก็ไม่น้อยหน้านะครับประเพณีไหลเรือไฟปีนี้16-27 ตุลาคม12วัน12คืนและชมมหกรรมเรือไฟจาก12อำเภอ12ลำด้วยกัน
พร้อมเรือไฟจากหน่วยงานส่วนราชการและสถาบันการศึกษาต่างๆพรึบนะครับเต็มริมฝั่งเต็มฝั่งแม่น้ำโขงเต็มฝั่งได้บ่แม่นเต็มลำแม่น้ำโขงเด้เออไฮไลท์ของงานครับก็คือวันไหลเรือไฟ26ตุลาคมเด้อจบจากสกลนครก็จะลุดไปนครพนมโลดจังหวัดใกล้เคียงกันหนุ่มน้อยคนพุทธไทยอยู่อำเภอชายแดนระหว่างสกลนครกับนครพนมไปทั้งใดก็ได้สบายสบายอีเมเอ่ยใกล้ทุกทางใกล้ทุกที่ว่าซั่นเนาะโอ้ยปั่นจะเมาข้าวเนาะนุ่มน้อยคนพุทธไทยเนาะว่าซั่นข้าวบริการข้าวประชาสัมพันธ์ครับยังมีในช่วง 18:30 นอีกครั้งแต่ตอนนั้นก็เมาเร็วได้เมาเร็วนะครับเมาเร็วกว่านี้เติบหนึ่งเนาะอีเมลเนาะขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับมื้อนี้หนุ่มน้อยคนพุทธไทยพร้อมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนพุทธไทยพร้อมด้วยวิทยุมิสังท่าแรงหนองแสงนาโพเรดิโอลาพี่น้องไปก่อนขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคมสัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียบทที่3ข้อ22ถึง29พี่น้องพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกสิ่งถูกจองจำไว้ใต้อำนาจของบาปเพื่อพระสัญญาจะประทานแก่ผู้ที่มีความเชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนที่ความเชื่อจะมาถึงธรรมบัญญัติควบคุมดูแลเราอย่างเคร่งครัดจนกว่าความเชื่อจะถูกเปิดเผยดังนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นเหมือนครูพี่เลี้ยงนำเราไปพบพระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยอาศัยความเชื่อแต่เมื่อความเชื่อมาถึงแล้วเราก็ไม่ถูกครูพี่เลี้ยงควบคุมดูแลอีกต่อไปท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสต์เยซูเพราะท่านทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปในพระคริสต์เจ้าก็สวมพระคริสต์เจ้าไว้ไม่มีชาวยิวหรือชาวกรีกไม่มีทาสหรือไทยไม่มีชายหรือมีหญิงอีกต่อไปเพราะท่านทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์เยซูและถ้าท่านเป็นของพระคริสต์เจ้าแล้วท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมเป็นทายาทตามพระสัญญาบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่11ข้อ27ถึง28ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เปาโลเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่างบทบาทของธรรมบัญญัติที่บรรจุไว้ในหนังสือโทรากับความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโทราหรือธรรมบัญญัติทำหน้าที่เป็นเหมือนครูพี่เลี้ยงในสมัยนั้นในคำอธิบายท้ายตัวบทพระคัมภีร์มีเขียนว่าครูพี่เลี้ยงหมายถึงทาสที่มีการศึกษามีหน้าที่ติดตามบุตรของเจ้านายไปหาครูที่โรงเรียนและเสริมการสอนให้สมบูรณ์ในขณะที่เดินทางไปหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงจะเสร็จสิ้นลงเมื่อได้นำเด็กไปหาครูเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของธรรมบัญญัติก็เช่นเดียวกันเป็นเพียงการเตรียมและมีบทบาทชั่วคราวซึ่งจบลงเมื่อความเชื่อในพระคริสต์เจ้าและพระหัตถสถานของพระองค์มาถึงประโยคที่ว่าท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสต์เยซูเป็นประโยคที่เปาโลต้องการย้ำเตือนผู้ที่กลับใจใหม่ว่าโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูพวกเขาทุกคนได้กลับเป็นบุตรของพระเจ้าและข่าวดีที่พวกเขาได้รับทำให้เขาทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์เยซูด้วยเปาโลเน้นย้ำว่าความแตกต่างไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีกไม่ว่าจะเป็นทาสหรือไทยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเพราะทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์เยซูเป็นเชื้อสายของอับราฮัมเป็นทายาทตามพระสัญญาพระวรสารเลยนบุลูกาที่เราอ่านกันในวันนี้มีเพียง2ข้อเท่านั้นพูดถึงสตรีผู้หนึ่งที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนเมื่อได้เห็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำและได้ยินสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้สึกตื้นตันใจถึงกับร้องตะโกนขึ้นมาว่า หญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงๆความสุขที่สตรีผู้นั้นหมายถึงคือความสุขของการเป็นแม่ที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงดูบุตรที่มีความปรีชาฉลาดและเป็นคนดีแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบเธอว่าคนที่ฟังพระวจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกหากเราย้อนกลับไปอ่านในพระวารสารโดยนบุลูกาเราจะพบว่ามีหลายตอนที่แม่พระถูกเรียกว่าเป็นผู้มีบุญหรือเป็นผู้มีความสุขเพราะพระนางได้ฟังและปฏิบัติตามพระวจาของพระเจ้าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนดังประโยคที่ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดในบทเพลงสรรเสริญของแม่พระมีประโยคที่กล่าวว่าตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุขและในโอกาสที่พระมารดาและญาติพี่น้องเข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าในขณะที่พระองค์กำลังเทศสอนประชาชนอยู่และไม่สามารถเข้าถึงตัวพระองค์ได้ในโอกาสนั้นพระองค์ตรัสว่ามารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติท่านผู้ฟังครับการฟังพระวจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามพระวจานั้นเป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงให้ความสำคัญจริงๆนำความสุขความยินดีมาสู่เราผู้ปฏิบัติทำให้เรามีศักดิ์ศรีเทียบเท่ามารดาและญาติพี่น้องของพระองค์พระแม่มารีก็เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่ตั้งใจฟังพระวจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามดังนั้นพระแม่จึงเป็นผู้มีบุญขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อประหลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าทุกวันพุธอยู่ที่นครวาติกันก็จะมีการเปิดให้ประชาชนที่มีความปรารถนาจะมาเฝ้าพระสันตะปาปาอยู่ห้องโถงหรือว่าอยู่ในที่เปิดเผยถ้าเป็นหน้าหนาวก็อยู่ในห้องโถงแต่ถ้าว่าเป็นหน้าธรรมดาเนี่ยก็จะเปิดอยู่ที่ลานพระวิหารนบุญเปโตรวันนี้พระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของพระศาสนาจักรในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นการสรุปคำสอนของพระสันตะปาปาในนครวาติกันให้ผู้ที่มาเฝ้าพระองค์ได้รับทราบพระองค์เริ่มด้วยคำถามว่าคุณเป็นคาทอลิกจริงๆหรือคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณไปร่วมมิสซาหรือไม่รับศีลล้างบาปแล้วหรือยังมีชื่อในทะเบียนศีลล้างบาปหรือไม่แต่ถามว่าคุณเป็นคาทอลิกจริงๆหรือเนื่องจากในระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไปพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้กล่าวถึงเอกสารสังคายนาบาลีครั้งที่2เมื่อ60กว่าปีที่แล้วซึ่งยังคงใช้ได้จริงในยุคปัจจุบันนั่นคือการแยกขาดระหว่างความเชื่อที่คุณประกาศตัวว่าถือความเชื่อกับวิถีชีวิตที่คุณดำเนินอยู่จริงซึ่งเอกสารระบุว่าเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดในยุคของเราไม่ใช่ความผิดพลาดของสถาบันหรือลำดับชั้นของพระศาสนาจักรแต่ความเป็นความผิดพลาดของคนที่เชื่อว่าเชื่อแต่ใช้ชีวิตราวกับว่าไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริงบริบทของเอกสารบริการครั้งที่2ที่มีชื่อว่าความยินดีและความหวังนี่นะครับเป็นเอกสารที่พูดมากมายเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคริสตชนพระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงเอกสารความยินดีและความหวังซึ่งเป็นหลักการอภิบาลว่าด้วยพระศาสนาจักรในโลกสมัยใหม่บทที่40ถึงบทที่45ซึ่งมองว่าพระศาสนาจักรไม่ได้อยู่เหนือโลกไม่ได้อยู่ข้างๆและไม่ได้มองจากระยะทางจากระยะไกลแต่อยู่ข้างในและถักทอเป็นเนื้อเดียวกับโลกพระองค์สันตะปาอ้างนักบุญออกุสตินว่าพระศาสนาจักรคือโลกที่ได้รับการคืนดีกับพระเจ้าแล้วมนุษย์ราเป็นผู้จาริกแสวงบุญที่ต้องแบ่งปันทั้งความเปราะบางและความงดงามของโลกใบนี้พระศาสนาจักรจึงไม่ใช่ที่หลบภัยจากโลกแต่เป็นเครื่องหมายภายในโลกที่แสดงให้เห็นว่ามนุษยชาติถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเช่นไรเหมือนกับที่พระบุตรทรงรับสภาพมนุษย์เพื่อคืนดีกับพระบิดาพันธกิจของพระศาสนาจักรในโลกพระสันตะปาปาทรงแจงพันธกิจได้แก่1การช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงคำถามที่ลึกซึ้งของชีวิตเช่นจุดกำเนิดจุดหมายปลายทางความหมายของความรักและความทุกข์ท่ามกลางกระแสของโลกที่เน้นผลกำไรและการบริโภควัตถุ 2. การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมโลกโดยมีเป้าหมายหลักไม่ใช่การเมืองแต่เป็นการเป็นพยานถึงความเชื่อความรักความเมตตาความยุติธรรมสันติภาพและพระดารภาพผู้ที่เชื่อก็จะปฏิบัติแตกต่างจากผู้ที่ไม่เชื่อผู้ที่เชื่อไม่สามารถยอมรับความอยุติธรรมต่อคนยากจนหรือโครงสร้างที่กดขี่ข่มเหงได้ 3. หัวใจสำคัญความล้มเหลวในการประสานความเชื่อและชีวิตจริงหัวใจของเรื่องที่อ้างอิงว่าเอกสารชื่อความยินดีและความหวังเนี่ยข้อ43คือคริสตชนต้องอาศัยพระหันสถานเพื่อให้ความเชื่อมีชีวิตและแสดงออกผ่านพฤติกรรมที่สอดคล้องกันพ
พราะการขาดตอนระหว่างความเชื่อที่ประกาศกับชีวิตประจำวันก็คือหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดในยุคของเราหมายถึงคนที่ประกาศความเชื่อในวันอาทิตย์แต่ใช้ชีวิตโดยปราศจากความเชื่อนั้นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์คนที่บอกว่าเชื่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ปฏิบัติกับคนอื่นเราก็เป็นสิ่งของไร้ค่าหรือคนที่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพแต่ยังคงใช้ชีวิตด้วยความวิตกกังวลและความสิ้นหวังเช่นเดียวกับคนที่ไม่มีศาสนาบทบาทและพันธกิจของคารวาสเอกสารและประสันนิบาตย้ำเป็นพิเศษถึงคารวาสว่าด้วยอำนาจแห่งศีลล้างบาปคารวาสถูกเรียกให้มาใส่จิตวิญญาณคริสตชนและพระวรสารเข้าไปในโลกไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในที่ทำงานในโรงเรียนหรือชุมชนสิ่งนี้ไม่ใช่แค่การเป็นคนดีแบบกว้างๆแต่เป็นกระแสเรียกเฉพาะตัวที่จะต้องนำพระวรสารไปปฏิบัติจริงในสถานที่ที่เราอาศัยอยู่เงื่อนไขสำคัญความศักดิ์สิทธิ์และความสอดคล้องของชีวิตการกระทำเช่นนี้ได้ต้องอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ตามที่พระสันตะปาปาเปาโลที่6เคยกล่าวไว้ว่าหากปราศจากความศักดิ์สิทธิ์คำพูดของเราก็จะไร้ผลและว่างเปล่าพระสันตะปาเลโอย้ำว่าศาสนาคริสต์ไม่ได้น่าดึงดูดด้วยการลดมาตรฐานหรือประนีประนอมกับข้อเรียกร้องของความเชื่อไม่ใช่การทำให้ศาสนาสะดวกสบายหรือเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ความน่าดึงดูดใจเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์และความสอดคล้องต้องกันและชีวิตที่สะท้อนสิ่งที่ปากพูดออกมาอย่างแท้จริงบทสรุปที่พระองค์ทิ้งท้ายไว้ก็คือพระศาสนาจักรมีเป้าหมายเดียวคือการทำให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงและการรอดพ้นของมนุษยชาติเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะสำเร็จได้ผ่านความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละบุคคลและความรักของพระดรภาพคือความเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นแหละครับสวัสดีครับพี่น้อง

0: ความสุขเดินผ่านประตูที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าได้เปิดทิ้งไว
1: ้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากประวัติศาสตร์นักบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึง
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089863-3349 0986153115 115
3: ท่านผู้ฟังครับทั้งสองพระองค์ก็จะได้ส่งพระดำเนินนะครับเข้าสู่ห้องประทับรับรองนะครับเพื่อที่จะประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเราจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปติดตามสารคดีนะครับในชื่อสารคดีประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับหลังจากนั้นก็จะได้กลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับ

0: ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำรา
1: เป็นนักบ้านเมืองนอกจากนี้ท่านมีหน้าที่ด้านการ
0: เป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำให้เด็กสอบผ่านแต่คือการทำให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่โดยมีศาสนาเป็นเกราะคุ้มกันใจรางวัลพระราชทานที่ได้รับในวันนี้จึงเป็นผลึกแห่งความมุ่งมั่นของคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทกันมานับปีคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคน
2: โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะควบคู่นะคะศาสนาสามัญค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประเภทโรงเรียนค่ะประจำปีการศึกษา2568ค่ะผอ.เองนะคะได้บริหารโรงเรียนนะคะประมาณ10ปีซึ่งเราได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะของการพัฒนานะคะนักเรียนนะคะรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่ะและเรานะคะได้มีความพร้อมนะคะในการพัฒนางานของโรงเรียนประทีปวิทยานะคะก็เลยสู่การประเมินรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา2568ค่ะ
0: ผู้ที่ได้รับโอกาสเติบโตอย่างงดงามก็คือเหล่าเด็กๆที่นี่โดยทุกคนต่างกล่าวว่าได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนประทีปวิทยาถือเป็นโชคดีและโอกาสครั้งสำคัญได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาควบคู่ไปกับคุณธรรมตามหลักศาสนาคุณครูทุกท่านดูแลด้วยความรักคอยผลักดันให้กล้าคิดกล้าทำและค้นหาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอพอได้ทราบว่าโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านี้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเติบโตไปเป็นพลังสำคัญของสังคม
3: ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับที่โรงเรียนของผมเนี่ยได้รับรางวัลอันสูงส่งของที่จะได้จากพระหัตถ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่ผมคิดว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ครับ
4: ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูผู้อำนวยการและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยๆกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็สามารถเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ในครั้งนี้ค่ะ
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำศักยภาพของทั้งคณะครูและนักเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะพวกเรายึดมั่นเสมอว่าระยะทางและที่ตั้งไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา
2: โรงเรียนประทีปวิทยานะคะในนามผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็คือทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนประทีปวิทยาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ค่ะ
0: รางวัลพระราชทานในวันนี้คือแสงประทีปแห่งแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างกลางใจของคนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าเมื่อมีความมุ่งมั่นข้อจำกัดทางพื้นที่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาซึ่งโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนด้วยความศรัทธาและความรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างคุณค่านำพาเด็กๆเติบโตให้เป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
5: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
1: บ้านจือบอกหมู่บ้านเก่าแก่ในตำบลกตอตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีชุมชนเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยบ้านเรือนประมาณ70หลังคาเรือนและมีสุราเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นชุมชนมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับศาสนาโดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิต และหนึ่งในนั้นคือมัสยิดนูรุลอิซานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง1ไร่เศษและมีตัวอาคารเก่าสภาพทรุดโทรมวันนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จากเพียงไร่เศษสู่พื้นที่กว้างกว่า6ไร่เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชนได้อย่างสะดวกสะอาดและเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาของเยาวชนอีกด้วยเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนควบคู่กับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและบทบาทของผู้นำศาสนาอย่างอิหม่ามมูฮัมหมัดยาบุงผู้ยึดมั่นในการทำงานภายใต้แนวคิดที่ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือมีคุณธรรมยึดหลักศาสนาสู่การเปลี่ยนแปลงมัสยิดแห่งนี้จึงเป็นมากกว่าศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านจือเบาะ
6: การพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนามัสยิดเดิมมัสยิดที่นี่ก็คือมัสยิดที่แคบๆเล็กๆโซมๆเก่าๆทีนี้ก็พยายามเปลี่ยนทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ข
7: ณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
3: สูตรสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
4: ภาคชื่นชมยินดีเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
5: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
4: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
5: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
4: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
5: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
4: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
4: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้น วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1ทูตสวรรค์แจ้งสารแก่พระแม่มารีขอให้ลูกมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและยินดีรับน้ำพระทัยของพระเจ้าบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
5: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
5: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
4: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2แม่พระเสด็จเยี่ยมนบุญเอลิซาเบธขอให้ลูกมีจิตใจอ่อนโยนและเมตตากรุณาบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและผู้ที่อยู่ในความทุกข์ขอพระแม่ประทานพระกำลังและแสงสว่างแก่เขา
5: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
4: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
4: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ขอให้ลูกมีจิตใจบริสุทธิ์และยากจนไม่ติดใจในสิ่งของของโลกนี้บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เด็กๆและเยาวชนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
5: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
5: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร์อาเมน
4: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกมีความไว้ใจในความรักของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่พ่อแม่และญาติพี่น้องขอพระแม่ประทานสุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านด้วย
5: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
4: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
5: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
4: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระพบพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกกลับใจมาสู่วิถีทางของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนบาปทั้งหลายขอพระแม่ช่วยเขาให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
5: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโป รดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
5: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
5: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
4: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

สายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า

0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า

0: ทินเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทินข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน0-2เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทส.นิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่โรคทั่วไปโรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารหาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
4: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลโกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยญาติเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโว

0: ธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลโกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยาณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
2: นายถปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
3: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นปรับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติการวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วมท่าเรือ16แห่งและเรือโดยสารคลองแสนแสบยกระดับการเดินทางล้อรางเรือในปี2570
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปี
5: เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
6: ครับ
5: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือถ้าเรือไหนเสร็จ
6: พร้อมก่อน
5: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
6: ครับ
5: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
6: อ
5: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อราง
6: ครับ
5: สำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570
6: ครับ
5: เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได้
4: นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ปะดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
6: 20:24 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและจังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดทางด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของพรรคCJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายอภิเจตดิปเกผู้ก่อตั้งพรรค CJP และสมาชิกคนอื่นๆที่เตรียมจัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีของอินเดียในวันนี้เพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP พรรค CJP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียต้องการขัดขวางไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวสมาชิกและผู้ก่อตั้งพรรค CJP โดยทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวยอนฮักของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพดานบริเวณชั้น2ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่ง1ซึ่งมีความสูง4ชั้นในเมืองแทกูพังถล่มลงมาเมื่อเวลา10:16ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38รายและยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องอพยพประชาชน66คนออกจากอาคารแห่งนี้ไปยังจุดปลอดภัยขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพดานของซูเปอร์มาร์เก็ตถล่มในเมืองแทกูอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลการแข่งขันในเกมแรกทัพเยาวชนไทยสู้อย่างเต็มที่ตลอด5คู่แรกโดยเฉพาะคู่ที่4ประเภทชายคู่กิติพัฒน์การนิธิวัฒน์ณัชยพัฒน์พิบูลช่วยกันตบพลิกแซงขึ้นนำ44-42แต้มก่อนคู่ที่5หญิงคู่จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายทำให้จีนออกนำก่อน1-0เกมจากนั้นเกมที่2ทีมไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็พ่ายจีนไปในที่สุด0-2เกมแม้จะพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีทั้งนี้ทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลระหว่างวันที่12-17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งขันทั้ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและล่าสุดเพิ่งคว้า2เหรียญเงินในพาราลิมปิกเกมปารีส2024 เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็ม 100% เตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อร่าเหรียญทองกลับประเทศไทยฟุตซอลลีกเยาวชนวิงฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการนักกีฬา

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันต

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันอาทิตย์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นท่านอีซายเมื่อใช้สัญลักษณ์ของการเลี้ยงอาหารบนภูเขาท่านพูดถึงการไถ่ให้รอดซึ่งพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับทุกคนพระเจ้าจะเตรียมอาหารเลี้ยงสำหรับทุกคนและจะเช็ดน้ำตาจากทุกแก้มและเพื่อจะให้มีส่วนในงานเลี้ยงนี้เราต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องของเราในบทอ่านที่สองนั้นพระบุญเปาโลมั่นใจว่าพระเจ้าประทานกำลังและความกล้าหาญในท่านในความช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อประทานพละกำลังให้ท่านท่านขอบคุณสำหรับของทุกอย่างที่ได้รับจากชุมชนพระเจ้าใช้เราให้เป็นเครื่องมือเพื่อรับใช้พระองค์และกันและกันพระวรสารพระเจ้าเชิญเราทุกคนไปงานเลี้ยงในสวรรค์อันนี้เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์รอเราอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าของเราดังนั้นพระองค์จึงหวังดีกับเราทุกคนแต่เรารับการเชิญของพระองค์หรือไม่และเราเหมาะสมกับการเชิญของพระองค์ไหมแม้ชาวยิวได้รับเชิญให้เป็นประชากรเลือกสรรของพระองค์แต่เขาปฏิเสธแผนการของพระองค์พระองค์จึงเชิญทุกคนทุกชาติทุกภาษาคนบาปผู้ไม่เคยคิดว่าจะได้รับการเชิญสู่พระอาณาจักรของพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราขอให้เราพร้อมที่จะตอบรับพระองค์ขอให้เราทำตัวให้เหมาะสมที่จะไปในงานเลี้ยงด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อประหลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ู่ไทยดีละบ่แม่น5 6ปีแล้วบ่คันบ่กว่าเนาะไปโลกพระจันทร์เส้นทางนี้คราวนี้เราก็จะได้เดินทางแบบสะดวกสบายกันไปแล้วเนาะเช่นเดียวกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทางโคกหมวงแล้วก็ทุกหมู่บ้านเนาะเมื่อวานในทางพี่น้องทางโคกหมวงกับท่านนายกก็นำทีมไปซอยเหลือพี่น้องได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงไปบ้านโคกหมวงตัดกิ่งไม้มันขวางทางกวาดเศษกิ่งไม้ออกจากทางทำความสะอาดโดยรอบปรับภูมิทัศน์พี่น้องบ้านโคกหมวงให้เรียบร้อยสวยงามให้เรียบร้อยสวยงามมันสิเป็นอุบัติเหตุได้ขี่รถไปแล้วงาไม้ฟาดตาแล้วเบ่งเอาเลยเนาะนายกก็ว้ายไปนะครับขอบคุณไปทางท่านนายกชาติชายยศทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพและคณะผู้บริหารนายกก็บอกว่าไปแม่ต้องไปเบิ่งไปดูแลเบิ่งแย่งทุกหมู่บ้านแหละเพื่อความสงบสุขของไทยบ้านเฮาอ่ะขอบคุณท่านนายกนะครับในส่วนของคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับวันนี้เป็นอะไรสบายดีกันอยู่บ่ฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอยู่บ่นะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันก่อนเนาะ

มวนอยู่บ่น้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซื่นเด้ออยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการใดหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดได้วันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 นจนถึง 15:30 นเด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานเขาสีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทั้งเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มู่บ้านนี้ขอบคุณไปทางยะอายก้องล่าเกือบ5โมงแรงแล้วนะยะอายก้องล่าจากบ้านอีกุดไปวิทยุนาโพเรดิโอแล้วก็หยางข้ามถนนไปผมก็เบิ่งว่าผู้ใดคือสมาร์ทแท้เนาะซะเด้ช่วงนั้นการไฟฟ้ากุสุมานไฟฟ้ากุสุมานกำลังเก็บเครื่องไม้เครื่องมืออยู่เอ็ดงานกำลังเสร็จแล้วลาไปอันนี้บ่ว่าสันวิทยุนาโพเรดิโออันนี้บ่มงไข่ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยหั่นว่าสันแม่นแล้วครับแม่นแล้วครับว่าสันก็เลยเสิร์ชลาไปแอนกันแล้วก็บอกว่าแม่เรานี่อายุ86ปีแล้วเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูลูกไปใส่มาใส่บ่ได้อืมอยากลองใส่ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเบิ่งดูมันสมกับโฆษณาทางวิทยุอยู่บ่ว่าสันเราสนับสนุนไป2ขวดขอบคุณไปทางคุณยายดูเด้อคุณยายดูอายุ86ปีแล้วมันธรรมดาแล้วเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเฮาใส่เวียกร่างกายมาเหิงแล้วเนาะก็ลองเอาไปใส่เบิ่งนะครับผมก็แนะนำวิธีการใช้งานทาบางๆนวดเบาๆวันเท่าเจ็บไวเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมองใดกระท่าโลดบ่ต้องทายามมือแรงยามมือเสาเจ็บตอนใดกระท่าไปโลดเด้มันบรรเทาได้ทุกเวลาเด้แต่ส่วนผมนี่ถ้าดุถ้าดูเจ็บตัวไหนกระท่าตัวนั้นดิพอผลิตเองตุ้ยใส่อีตะหากได้สวงนี่ปกตินี่อาทิตย์หนึ่งสิใส่อยู่1ขวดแต่ตอนนี้นี่ยังบ่ครบเดือนเลยใส่ไป6 7ขวดล่ะเพราะว่าตุ้ยใส่คู่มือเด้โยมมันเจ็บมื้อใดก็ตุ้ยใส่มื้อนั้นล่ะว่าเนาะเอ็ดเวียกแห้งเต็กแล้วเอ็ดอันนั้นนักอันนี้นักห้ามของนักเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขากระท่าแล้วหมดกัดก็ยังขาเนาะมันเป็นตุ้มคั่นกันยังทาอยู่เพราะว่ามันยุบนี่แล้วบ่ต้องเก่าเนาะเก่าเท่าเดียวหลังจากนั้นก็ลืมเลยว่าหมดกัดขอบคุณไปทางไอ้กองลาเด้อเมื่อวานนี้บ้านอีกุดนี่ผมเคยมอบให้เมื่อตอนผมไปเป็นใครวัดใหญ่อยู่โรงพยาบาลเด้อผู้ใดได้ทาเบิ่งแล้วเนี่ยนะครับผมไปนอนโรงพยาบาลพี่น้องบ้านอีกุดไปลายได้ไปนอนโรงพยาบาลผมเป็นใครวัดใหญ่ช่วงนั้นเป็นการทดลองใส่ครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงกระปุกน้อยกระปุกกระป๊อกกระป๊อกกระเป๊กนะกระปุกเป็นตะแพงกระปุกน้อยๆอันนั้นผมก็ยังท่ามีหมดเลยเพราะว่าผมนอนแล้วขาผมกับแอวนี่คือสิลุดออกจากกันนี่ได้เป็นไข้วัดใหญ่เนาะผมก็ท่าแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาล2มือทั้ง2มือนี่โยบ่ได้เจ็บแอวได้โยท่าไปแล้วนี่ก็สบายนอนสบายคือก็บ่ได้เป็นการเจ็บแอวคือบ่ได้เป็นหยังนี่เพิ่นว่าเป็นแต่ไข้วัดใหญ่ซื่อๆเนาะมันพอผมท่าเสร็จร้อยผมก็เลยถามสุเจ้าเจ็บแอวอยู่บ่ว่าซั่นนอนหึงเด้ก็เลยแจ้งไปท่าแต่มันก็ได้แจ้งบ่มาทุกคนดอกเพราะว่ามันน้อยสวงนั้นเนาะพี่น้องทางบ้านอีกุดเนาะมื้อนี้จังได้เงินพี่น้องทางบ้านอีกุดเด้อ2ขวด100บาทขอบคุณไอ้กองลาแล้วก็แนะนำเพลงมาสอนเพชรสอนสุพรรณเรียมไม่กลับนะเดี๋ยวสิหามอบให้เด้ออันเกินเพลงสอนเพชรสอนสุพรรณขึ้นเท่าใดแล้วแม่แล้วผมมอบให้เจ้าเด้อไอ้กองลาเด้อพี่น้องหลายมงหลายวอดนะครับที่ไปซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแต่ผมบ่ได้ถ่ายรูปไว้ได้ขอบพระคุณพี่น้องหลายๆเด้อคันมืดแล้วก็มาซื้อใหม่คันดีก็แนะนำบอกต่อกันแน่จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสั่งซื้อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่หมายเลข0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าก็ได้ส่งฮอดเฮือนฮอดซ่านเก็บเงินปลายทางคือเก่าครับอีเมลครับ

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกละสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดทัดยอกต่างๆ

0: หลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาค่มหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแค่บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทื่อท่าเทื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่พึ่งกาแฟอายุจะยืนเป็นร้อยปีได้ยินข่าวของญี่ปุ่นยูบอกอีเมเอ้ยญี่ปุ่นอายุร้อยกว่าปีไปจากร้อยกว่าคนตอนนี้อายุยืนเป็นแสนคนแล้วเพราะเขาดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีถ้าเขาอยากอายุยืนก็ขอให้อีเมคุณลุงคุณป้าควบคุมดูแลเรื่องอาหารเด้อเผ็ดหวานมันเค็มอันนี้ก็ต้องลดลงหลายๆได้เนาะรวมไปถึงบุหรี่ด้วยพวกอาหารที่มันเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเบิ่งแยงสุขภาพเด้ออีเมเด้อด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากหนุ่มน้อยคนพุทไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนพุทไทยมื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้อนมื้อหน้าหนุ่มน้อยคนพุทไทยสิกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันอาทิตย์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นท่านอีซายเมื่อใช้สัญลักษณ์ของการเลี้ยงอาหารบนภูเขาท่านพูดถึงการไถ่ให้รอดซึ่งพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับทุกคนพระเจ้าจะเตรียมอาหารเลี้ยงสำหรับทุกคนและจะเช็ดน้ำตาจากทุกแก้มและเพื่อจะให้มีส่วนในงานเลี้ยงนี้เราต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องของเราในบทอ่านที่สองนั้นพระบุญเปาโลมั่นใจว่าพระเจ้าประทานกำลังและความกล้าหาญในท่านด้วยความช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อประทานพละกำลังให้ท่านท่านขอบคุณสำหรับของทุกอย่างที่ได้รับจากชุมชนพระเจ้าใช้เราให้เป็นเครื่องมือเพื่อรับใช้พระองค์และกันและกันพระวรสารพระเจ้าเชิญเราทุกคนไปงานเลี้ยงในสวรรค์อันนี้เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์รอเราอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าของเราดังนั้นพระองค์จึงหวังดีกับเราทุกคนแต่เรารับการเชิญของพระองค์หรือไม่และเราเหมาะสมกับการเชิญของพระองค์ไหมแม้ชาวยิวได้รับเชิญให้เป็นประชากรเลือกสรรของพระองค์แต่เขาปฏิเสธแผนการของพระองค์พระองค์จึงเชิญทุกคนทุกชาติทุกภาษาคนบาปผู้ไม่เคยคิดว่าจะได้รับการเชิญสู่พระอาณาจักรของพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราขอให้เราพร้อมที่จะตอบรับพระองค์ขอให้เราทำตัวให้เหมาะสมที่จะไปในงานเลี้ยงด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

จริงเรื่องงานช่างปูโรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Cell BCP Castrol Total สังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ตามใจคนอยู่ถูกอู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะซื้อจะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราว
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้อง

0: ุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราว
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้อง

0: ุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราว
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนอง
2: พงและกับเพื่อนพี่น้องของเราในบทอ่านที่2นั้นพระบุญเปาโลมั่นใจว่าพระเจ้าประทานกำลังและความกล้าหาญในท่านด้วยความช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อประทานพละกำลังให้ท่านท่านขอบคุณสำหรับของทุกอย่างที่ได้รับจากชุมชนพระเจ้าใช้เราให้เป็นเครื่องมือเพื่อรับใช้พระองค์และกันและกันพระวรสารพระเจ้าเชิญเราทุกคนไปงานเลี้ยงในสวรรค์อันนี้เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์รอเราอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าของเราดังนั้นพระองค์จึงหวังดีกับเราทุกคนแต่เรารับการเชิญของพระองค์หรือไม่และเราเหมาะสมกับการเชิญของพระองค์ไหมแม้ชาวยิวได้รับเชิญให้เป็นประชากรเลือกสรรของพระองค์แต่เขาปฏิเสธแผนการของพระองค์พระองค์จึงเชิญทุกคนทุกชาติทุกภาษาคนบาปผู้ไม่เคยคิดว่าจะได้รับการเชิญสู่พระอาณาจักรของพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราขอให้เราพร้อมที่จะตอบรับพระองค์ขอให้เราทำตัวให้เหมาะสมที่จะไปในงานเลี้ยงด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันอาทิตย์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นท่านอีซายเมื่อใช้สัญลักษณ์ของการเลี้ยงอาหารบนภูเขาท่านพูดถึงการไถ่ให้รอดซึ่งพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับทุกคนพระเจ้าจะเตรียมอาหารเลี้ยงสำหรับทุกคนและจะเช็ดน้ำตาจากทุกแก้มและเพื่อจะให้มีส่วนในงานเลี้ยงนี้เราต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องของเราในบทอ่านที่สองนั้นพระบุญเปาโลมั่นใจว่าพระเจ้าประทานกำลังและความกล้าหาญให้ท่านด้วยความช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อประทานพละกำลังให้ท่านท่านขอบคุณสำหรับของทุกอย่างที่ได้รับจากชุมชนพระเจ้าใช้เราให้เป็นเครื่องมือเพื่อรับใช้พระองค์และกันและกันพระวรสารพระเจ้าเชิญเราทุกคนไปงานเลี้ยงในสวรรค์อันนี้เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์รอเราอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าของเราดังนั้นพระองค์จึงหวังดีกับเราทุกคนแต่เรารับการเชิญของพระองค์หรือไม่และเราเหมาะสมกับการเชิญของพระองค์ไหมแม้ชาวยิวได้รับเชิญให้เป็นประชากรเลือกสรรของพระองค์แต่เขาปฏิเสธแผนการของพระองค์พระองค์จึงเชิญทุกคนทุกชาติทุกภาษาคนบาปผู้ไม่เคยคิดว่าจะได้รับการเชิญสู่พระอาณาจักรของพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราขอให้เราพร้อมที่จะตอบรับพระองค์ขอให้เราทำตัวให้เหมาะสมที่จะไปในงานเลี้ยงด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันอาทิตย์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นท่านอีซายเมื่อใช้สัญลักษณ์ของการเลี้ยงอาหารบนภูเขาท่านพูดถึงการไถ่ให้รอดซึ่งพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับทุกคนพระเจ้าจะเตรียมอาหารเลี้ยงสำหรับทุกคนและจะเช็ดน้ำตาจากทุกแก้มและเพื่อจะให้มีส่วนในงานเลี้ยงนี้เราต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องของเราในบทอ่านที่สองนั้นพระบุญเปาโลมั่นใจว่าพระเจ้าประทานกำลังและความกล้าหาญในท่านด้วยความช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อประทานพละกำลังให้ท่านท่านขอบคุณสำหรับของทุกอย่างที่ได้รับจากชุมชนพระเจ้าใช้เราให้เป็นเครื่องมือเพื่อรับใช้พระองค์และกันและกันพระวรสารพระเจ้าเชิญเราทุกคนไปงานเลี้ยงในสวรรค์อันนี้เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์รอเราอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าของเราดังนั้นพระองค์จึงหวังดีกับเราทุกคนแต่เรารับการเชิญของพระองค์หรือไม่และเราเหมาะสมกับการเชิญของพระองค์ไหมแม้ชาวยิวได้รับเชิญให้เป็นประชากรเลือกสรรของพระองค์แต่เขาปฏิเสธแผนการของพระองค์พระองค์จึงเชิญทุกคนทุกชาติทุกภาษาคนบาปผู้ไม่เคยคิดว่าจะได้รับการเชิญสู่พระอาณาจักรของพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราขอให้เราพร้อมที่จะตอบรับพระองค์ขอให้เราทำตัวให้เหมาะสมที่จะไปในงานเลี้ยงด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันอาทิตย์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นท่านอีซายเมื่อใช้สัญลักษณ์ของการเลี้ยงอาหารบนภูเขาท่านพูดถึงการไถ่ให้รอดซึ่งพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับทุกคนพระเจ้าจะเตรียมอาหารเลี้ยงสำหรับทุกคนและจะเช็ดน้ำตาจากทุกแก้มและเพื่อจะให้มีส่วนในงานเลี้ยงนี้เราต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องของเราในบทบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลมั่นใจว่าพระเจ้าประทานกำลังและความกล้าหาญในท่านด้วยความช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อประทานพละกำลังให้ท่านท่านขอบคุณสำหรับของทุกอย่างที่ได้รับจากชุมชนพระเจ้าใช้เราให้เป็นเครื่องมือเพื่อรับใช้พระองค์และกันและกันพระวรสารพระเจ้าเชิญเราทุกคนไปงานเลี้ยงในสวรรค์อันนี้เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์รอเราอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าของเราดังนั้นพระองค์จึงหวังดีกับเราทุกคนแต่เรารับการเชิญของพระองค์หรือไม่และเราเหมาะสมกับการเชิญของพระองค์ไหมแม้ชาวยิวได้รับเชิญให้เป็นประชากรเลือกสรรของพระองค์แต่เขาปฏิเสธแผนการของพระองค์พระองค์จึงเชิญทุกคนทุกชาติทุกภาษาคนบาปผู้ไม่เคยคิดว่าจะได้รับการเชิญสู่พระอาณาจักรของพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราขอให้เราพร้อมที่จะตอบรับพระองค์ขอให้เราทำตัวให้เหมาะสมที่จะไปในงานเลี้ยงด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักงามพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลย

ใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันอาทิตย์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นท่านอีซายเมื่อใช้สัญลักษณ์ของการเลี้ยงอาหารบนภูเขาท่านพูดถึงการไถ่ให้รอดซึ่งพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับทุกคนพระเจ้าจะเตรียมอาหารเลี้ยงสำหรับทุกคนและจะเช็ดน้ำตาจากทุกแก้มและเพื่อจะให้มีส่วนในงานเลี้ยงนี้เราต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องของเราในบทอ่านที่สองนั้นพระบุญเปาโลมั่นใจว่าพระเจ้าประทานกำลังและความกล้าหาญในท่านด้วยความช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อประทานพละกำลังให้ท่านท่านขอบคุณสำหรับของทุกอย่างที่ได้รับจากชุมชนพระเจ้าใช้เราให้เป็นเครื่องมือเพื่อรับใช้พระองค์และกันและกันพระวรสารพระเจ้าเชิญเราทุกคนไปงานเลี้ยงในสวรรค์อันนี้เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์รอเราอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าของเราดังนั้นพระองค์จึงหวังดีกับเราทุกคนแต่เรารับการเชิญของพระองค์หรือไม่และเราเหมาะสมกับการเชิญของพระองค์ไหมแม้ชาวยิวได้รับเชิญให้เป็นประชากรเลือกสรรของพระองค์แต่เขาปฏิเสธแผนการของพระองค์พระองค์จึงเชิญทุกคนทุกชาติทุกภาษาคนบาปผู้ไม่เคยคิดว่าจะได้รับการเชิญสู่พระอาณาจักรของพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราขอให้เราพร้อมที่จะตอบรับพระองค์ขอให้เราทำตัวให้เหมาะสมที่จะไปในงานเลี้ยงด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ความเป็นมาของภาพแม่ระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหารคุณพ่อยาคอบริมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูบกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเตอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระ

0: ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธและความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรูจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแก้ได้ทันทีแต่บางปมต้องใช้ความอดทนและไม่มีปมใดที่แน่นเกินกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าบทสรุปการเชิญชวนขอเชิญชวนให้ผู้ชมผู้ฟังร่วมกันภาวนาฝากปมปัญหาในใจไว้กับพระแม่มารีเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

0: 0207-289-863-3349
1: 0986153115 115 115 115 115 115

0: ี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภักพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้บัดนี้บัดนี้บัด

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันอาทิตย์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นท่านอีซายเมื่อใช้สัญลักษณ์ของการเลี้ยงอาหารบนภูเขาท่านพูดถึงการไถ่ให้รอดซึ่งพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับทุกคนพระเจ้าจะเตรียมอาหารเลี้ยงสำหรับทุกคนและจะเช็ดน้ำตาจากทุกแก้มและเพื่อจะให้มีส่วนในงานเลี้ยงนี้เราต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องของเราในบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลมั่นใจว่าพระเจ้าประทานกำลังและความกล้าหาญในท่านด้วยความช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อประทานพละกำลังให้ท่านท่านขอบคุณสำหรับของทุกอย่างที่ได้รับจากชุมชนพระเจ้าใช้เราให้เป็นเครื่องมือเพื่อรับใช้พระองค์และกันและกันพระวรสารพระเจ้าเชิญเราทุกคนไปงานเลี้ยงในสวรรค์อันนี้เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์รอเราอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าของเราดังนั้นพระองค์จึงหวังดีกับเราทุกคนแต่เรารับการเชิญของพระองค์หรือไม่และเราเหมาะสมกับการเชิญของพระองค์ไหมแม้ชาวยิวได้รับเชิญให้เป็นประชากรเลือกสรรของพระองค์แต่เขาปฏิเสธแผนการของพระองค์พระองค์จึงเชิญทุกคนทุกชาติทุกภาษาคนบาปผู้ไม่เคยคิดว่าจะได้รับการเชิญสู่พระอาณาจักรของพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราขอให้เราพร้อมที่จะตอบรับพระองค์ขอให้เราทำตัวให้เหมาะสมที่จะไปในงานเลี้ยงด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์บทที่25ข้อ6ถึง10องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลทรงจัดเตรียมงานเลี้ยงฉลองสำหรับประชากรทุกชาติบนภูเขานี้เป็นงานเลี้ยงที่มีอาหารนานาชนิดเป็นงานเลี้ยงที่มีเหล้าองุ่นชั้นดีมีอาหารเลิศรสและเหล้าองุ่นที่เลือกสรรแล้วบนภูเขานี้พระองค์จะทรงทำลายผ้าคลุมที่คลุมหน้าประชากรทั้งหลายและจะทรงทำลายม่านซึ่งกางอยู่เหนือนานาชาติพระองค์จะทรงทำลายความตายตลอดไปองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของทุกคนจะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากการถูกลบหลู่ทั่วแผ่นดินพระองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแล้ววันนั้นเขาจะพูดกันว่านี่คือพระเจ้าของเราเราเคยหวังว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดพ้นนี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเคยมีความหวังในพระองค์เราจงชื่นชมยินดีที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นเถิดเพราะพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะพักอยู่บนภูเขานี้บทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีบทที่4ข้อ12ถึง14และข้อ19ถึง20พี่น้องข้าพเจ้ารู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออมแล้วรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณีเผชิญกับความอิ่มท้องและความหิวโหยเผชิญกับความมั่งคั่งและความขัดสนข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้าแต่ท่านทำดีแล้วที่มาร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงตอบแทนโดยประทานทุกสิ่งที่ท่านต้องการอย่างสมศักดิ์ศรีกับความมั่งคั่งของพระองค์ในพระคริสต์เยซูดังนั้นขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราตลอดนิรันดรเทอญอาเมนบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่22ข้อ1ถึง14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสรรพเชิญมาในงานวิวาห์เธอแต่ผู้รับเชิญมิได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคน

0: หนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงทรงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาว่าเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังเมื่อ2สัปดาห์ก่อนคือสัปดาห์ที่26เราได้ฟังอุปมาเรื่องบุตร2คนที่บิดาขอให้ไปทำงานในสวนองุ่นคนหนึ่งบอกไม่ไปแล้วก็ไปส่วนอีกคนหนึ่งบอกว่าจะไปแต่ก็ไม่ไปพระเยซูเจ้าทรงสรุปว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่าน เพราะยอนได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอนส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอนดังนั้นอุปมาเรื่องนี้จึงเน้นเรื่องการรับหรือไม่รับคำสอนของยอนผู้ทำพิธีล้างในสัปดาห์ที่27คือสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังอุปมาเรื่องชาวสวนชั่วร้ายที่จับบุตรชายของเจ้าของสวนไปฆ่าพระเยซูเจ้าทรงกล่าวสรุปว่าดังนั้นเราบอกท่านว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผลส่วนอุปมาเรื่องที่3ในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่28เล่าเรื่องกษัตริย์ จัดงานเลี้ยง ในโอกาสมงคลสมรสสำหรับบุตรของพระองค์กษัตริย์ทรงเชิญผู้คนมาในงานเลี้ยงพระเยซูเจ้าทรงสรุปว่าผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อยความหมายของอุปมาเรื่องนี้ก็คือกษัตริย์ได้แก่พระเจ้าโอรสของกษัตริย์ก็คือพระเยซูเจ้างานเลี้ยงมงคลสมรสคือการเฉลิมฉลองยุคพระเมสสิยาซึ่งควบคู่ไปกับการเสด็จมาของพระเมสสิยาแต่ผู้รับเชิญไม่ต้องการร่วมรับประทานอาหารเขาจับคนที่มาเชิญตีและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยเรื่องการทำลายเมืองเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลกล่าวคือเมื่อคศ70นครเยรูซาเล็มถูกเผาจากกองทัพโรมันซึ่งตอนที่มัทธิวเขียนพระวรสารกรุงเยรูซาเล็มก็ได้ถูกทำลายแล้วมัทธิวก็ต้องการบอกผู้อ่านของท่านว่าการที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายสาเหตุก็เนื่องมาจากการที่พวกเขาปฏิเสธว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยาการกระทำเช่นนี้ทำให้พวกเขาอยู่นอกทางแห่งความรอดพ้นพระวิหารที่นครเยรูซาเล็มถูกทำลายจนถึงรากพระเยซูเจ้าทรงถูกปฏิเสธผู้ติดตามพระองค์จะถูกปฏิเสธ เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นซ้ำซากโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้าบรรดาคริสต์สาวกที่ทำหน้าที่ออกไปเชิญมาในงานเลี้ยงก็ต้องพบกับกำแพงขวางกั้นคือการปฏิเสธนั่นเองบุคคลพวกแรกที่รับการเชิญกลับปฏิเสธคนอื่นจึงแซงเข้าไปในงานเลี้ยงก่อนเขาเหล่านี้เป็นตัวแทนของชนทุกชาติทุกภาษาที่ได้รับโอกาสแห่งความรอดพ้นคนที่เข้าไปในงานมีทุกประเภทซึ่งผู้นิพนธ์พระวรสารกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ามีทั้งคนดีและคนเลวเมื่อกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาจึงตรัสแก่เขาว่าเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งความหมายของเสื้อสำหรับงานวิวาก็คือชีวิตที่ดีที่สอดคล้องกับความเชื่อหรือชีวิตคริสตชนที่หมายถึงพระพรแห่งพระหัตถสถานนั่นเองการเชิญสู่งานมงคลสมรสเป็นของประธานที่พระให้เปล่าการไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวา ยังหมายถึงการมีเสื้อสกปรกหมายถึงความประพฤติที่ไม่ดีผู้รับเชิญไม่สามารถเข้าในอาณาจักรได้โดยปราศจากเสื้อสำหรับงานวิวาคือการดำเนินชีวิตที่ดีนั่นเองผู้นิพนธ์พระวรสารกำลังพูดเรื่องสำคัญการเข้าในพระศาสนาจักรไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะรอดอย่างแน่นอนเนื่องจากอาจถูกจับโยนออกไปข้างนอกก็ได้ดังพระวาจาที่ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อยเฉพาะผู้ที่รับคำเชิญและเจริญชีวิตสอดคล้องกับคำเชิญที่ได้รับเท่านั้นที่จะรอดได้โบราณที่หนึ่งพูดถึงอีกฉากหนึ่งของงานเลี้ยงฉลองเป็นตัวบทที่คัดมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าวิวรณ์ของประกาศกอิสยาฉบับที่1เป็นตัวบทที่ถูกจัดอยู่ในประเภทหนังสือวิวรณ์ซึ่งพูดถึงวาระสุดท้ายและเปรียบเทียบสถานการณ์ในยุคสุดท้ายกับการเลี้ยงใหญ่ที่พระเจ้าจะจัดเตรียมอาหารเลิศรสและอุดมสมบูรณ์ประชาชนทุกชาติทุกภาษาจะได้รับเชิญมาในงานนี้พระองค์จะทรงทำลายความตายตลอดไปองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวจะทรงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของทุกคนจะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากการถูกลบหลู่ทั่วแผ่นดินงานเลี้ยงนี้เป็นงานเลี้ยงที่พระเยซูเจ้าทรงหมายถึงเป็นงานเลี้ยงในวาระสุดท้ายที่ผู้รับเชิญถูกเชิญมาในงานมงคลสมรสของพระชุมพาน้อยเราทุกคนได้รับการเชิญแต่น้อยคนได้รับการเลือกบทอ่านที่2ของวันนี้เป็นบทอ่านจากจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีท่านพูดถึงท่าทีของบุคคลที่มีความเข้มแข็งกล้าหาญสามารถเผชิญกับความยากลำบากต่างๆได้ท่านกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออมและรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณีเผชิญกับความอิ่มท้องและความหิวโหยเผชิญกับความมั่งคั่งและความขัดสนข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในองค์พระผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้าพละกำลังของคริสตชนมาจากพระคริสตเจ้าถ้าพระองค์ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็สามารถกระทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ข้าพเจ้าสามารถเผชิญกับอุปสรรคทุกชนิดเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณีเผชิญกับความอิ่มท้องและความหิวโหยเผชิญกับความมั่งคั่งและความขัดสนผู้ใดก็ตามที่ตอบรับคำเชิญและสวมเสื้อสำหรับงานวิวา จะได้รับพลังมหาศาลเพื่อเผชิญกับอุปสรรคและความยากลำบากของชีวิตด้วยความสงบและความกล้าหาญเยี่ยงนบุญเปาโลขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอา

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันอาทิตย์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นท่านอีซายเมื่อใช้สัญลักษณ์ของการเลี้ยงอาหารบนภูเขาท่านพูดถึงการไถ่ให้รอดซึ่งพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับทุกคนพระเจ้าจะเตรียมอาหารเลี้ยงสำหรับทุกคนและจะเช็ดน้ำตาจากทุกแก้มและเพื่อจะให้มีส่วนในงานเลี้ยงนี้เราต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องของเราในบทบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลมั่นใจว่าพระเจ้าประทานกำลังและความกล้าหาญในท่านด้วยความช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อประทานพละกำลังให้ท่านท่านขอบคุณสำหรับของทุกอย่างที่ได้รับจากชุมชนพระเจ้าใช้เราให้เป็นเครื่องมือเพื่อรับใช้พระองค์และกันและกันพระวรสารพระเจ้าเชิญเราทุกคนไปงานเลี้ยงในสวรรค์อันนี้เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์รอเราอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าของเราดังนั้นพระองค์จึงหวังดีกับเราทุกคนแต่เรารับการเชิญของพระองค์หรือไม่และเราเหมาะสมกับการเชิญของพระองค์ไหมแม้ชาวยิวได้รับเชิญให้เป็นประชากรเลือกสรรของพระองค์แต่เขาปฏิเสธแผนการของพระองค์พระองค์จึงเชิญทุกคนทุกชาติทุกภาษาคนบาปผู้ไม่เคยคิดว่าจะได้รับการเชิญสู่พระอาณาจักรของพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราขอให้เราพร้อมที่จะตอบรับพระองค์ขอให้เราทำตัวให้เหมาะสมที่จะไปในงานเลี้ยงด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

อรุณสวัสดีพี่น้องที่รักและนับถือทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมประจำวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนมิตรสังท่าแร่หนองแสงโดยใช้ระบบ FM Stereo Multiplexขนาดคลื่นความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากอนุสรณ์สถานเซนต์ไมเคิลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเริ่มรายการตั้งแต่เวลาเช้านะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกๆท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ซึ่งออกอากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาหลายท่านได้เคยฟังรายการแสงทองส่องธรรมตลอดเรื่อยมาซึ่งได้เห็นว่ารายการแสงทองส่องธรรมได้นำเกร็ดชีวประวัติของบรรดานักบุญบางท่านซึ่งเป็นที่รู้จักมักคุ้นของพี่น้องชาวคริสต์คาทอลิกและพี่น้องบางท่านบางคนที่ติดตามรายการฟังรายการแสงทองส่องธรรมเป็นประจำเรื่อยมานะครับซึ่งได้ออกอากาศเป็นเวลานานหลายปีมาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้นำมานั้นก็หวังโดยว่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องไม่ใช่ชาวคริสต์เท่านั้นแก่ทุกท่านทุกคนที่ฟังเรื่องราวแล้วก็ความเป็นไปเป็นมาของเรื่องราวและเกร็ดประวัติของชีวประวัติย่อๆของท่านนักบุญจอห์นบอสโกให้พวกเราได้ทราบแล้วก็เป็นที่กระตุกกระตุ้นจิตวิญญาณของพวกเราทั้งหลายให้มั่นคงและเข้มแข็งในความเชื่อความรักในสวรรค์และในคุณธรรมความดีเพื่อจะได้เป็นแบบดีแก่กันและกันเหมือนกับเป็นกระจกบานใหญ่ถือส่องให้แก่กันและกันได้เห็นความงามความดีความประพฤติอันดีงามเป็นเรื่องเป็นราวที่กระตุ้นกระตุกพี่น้องด้วยกันในสังคมเดียวกันให้ประพฤติดีประพฤติงามประพฤติชอบนะครับให้หลีกหนีความผิดความไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเราอาจจะประสบในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ได้เอาตัวอย่างที่ดีที่งามนั้นมากลบเรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามเสียสิ้นเพราะความดีความงามหรือความชั่วความซามมันมักจะเป็นเส้นขนานคู่ไปด้วยกันคนนี้ดีคนนั้นกลับไม่สู้ดีคนนี้เลวคนนั้นกลับดีมากๆคนนี้ไม่มีคุณธรรมแต่คนนั้นมีคุณธรรมสูงเด่นเป็นดาวดวงเด่นในถ้ำกลางดาวมืดดาวพระเคราะห์ดาวมืดดาวครึ้มดาวที่ไม่มีแสงทั้งหลายทั้งปวงในค่ำคืนที่มีแสงมืดไม่มีเดือนไม่มีดาวไม่มีแสงสว่างบนท้องฟ้านั่นเรียกว่าเราจะเห็นตัวอย่างที่ดีที่งามของหลายหลายคนเป็นดาวจรัสฟ้าเป็นดาวค้างฟ้าให้พวกเราได้เห็นในทุกกาลสมัยในทุกหลายศตวรรษที่ย้อนยุคมานะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับเมื่อวันก่อนได้เน้นชีวประวัติของท่านนักบุญจอห์นบอสโกที่เห็นภาพนิมิตว่านาวาของพระสันนาจักรกำลังแล่นเข้าฝ่าคลื่นลมในกลางมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่และเรือนาวาของพระสันนาจักรกำลังโครงเครงนาวาของพระสันนาจักรถูกคลื่นซัดกระหน่ำเหมือนกับท้องทะเลมันบ้าคลั่งจริงๆแล้วก็พระสันเนปาเป็นผู้คัดท้ายเรือนำนาวานั้นหมายจะเข้าหาฝั่งหมายจะเข้าหาที่จอดเรือซึ่งจะใช้เกาะหรือใช้หน้าผาบังคลื่นลมแต่ก็หาที่ไหนไม่ได้อย่างไรก็ดีนาวาของพระสันจะกำลังถูกคลื่นยักษ์ใหญ่เหมือนกับคลื่นสึนามิกำลังตีซัดน้ำขาบเข้าเรือจนทำให้พระสันตะปาเป็นห่วงเป็นกังวลอย่างยิ่งและคนอยู่บนนาวามีพระเจ้าพระสงฆ์บรรดานักบวชทั้งชายและหญิงบรรดาสัปปุรุษทั้งโลกนี่แหละครับอยู่บนลำเรือต่างคนต่างเป็นห่วงเป็นกังวลบางคนก็ถือสายประคำบางคนก็ถือสายจำพวกบางคนก็ถือรูปพระในการที่จะขอสวรรค์ได้โปรดให้นาวาของพระสันนาจักรปลอดภัยและไปถึงที่ปลอดภัยเถิดขอให้พระสันตะปาปาผู้ซึ่งถือหางเสือเรือได้มั่นคงและเข้มแข็ง อยู่เป็นมิ่งขวัญเรือพร้อมกับมีพลังความคิดสติปัญญาและความสามารถนำนาวาของพระสันนาจักรเข้าสู่ที่ปลอดภัยทุกคนกำลังเป็นห่วงและนางบุญยอนบอสโกได้เห็นภาพอันนี้ท่านยืนอยู่บนตะลิ่งแล้วก็สวดภาวนาอุทิศให้แก่เรือของพระศาสนาจักรนาวานี้ซึ่งเป็นนาวาพระศาสนาจักรส่วนรวมได้รับการจู่โจมตีด้วยพลังของความชั่วช้าในโลกปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่สมัยใหม่ซึ่งมีทฤษฎีความเชื่อผิดแผกจากคำสอนของพระสันนาจักรทำให้เกิดความคิดลุ่มหลงและความสงสัยเครือบแคลงอะไรเข้ามาในคำสอนของพระสันนาจักรเป็นอย่างมากนักบุญจอห์นบอสโกหน้าซีดหน้าเสียวขณะที่ดูภาพเนมิตที่เรือของพระสันนาจักรกำลังถูกคลื่นยักษ์ใหญ่ซัดไปมาตามกระแสคลื่นนะครับและเราได้เห็นว่ามีเสาใหญ่โผล่ขึ้นกลางทะเลหลวงและเสาใหญ่สองเสานั้นคือเสาหนึ่งคือศีลมหาสนิทอยู่บนยอดเสาสว่างเจิดจ้าด้วยแสงรุ่งโรจน์ของศีลมหาสนิทแสดงพลังอันเจิดจ้าและอีกเสาใหญ่อีกเสาหนึ่งคือเสาแม่พระอยู่บนยอดแม่พระผู้ทรงพลังสามารถที่จะช่วยพวกเราให้พ้นอันตรายวิกฤตทั้งหลายให้รอดพ้นและเราได้เห็นว่าเสียงจากสวรรค์ร้องลงมาจากฟากฟ้าขอให้พระสันตะปาปานำเรือเข้าจอดระหว่างเสาใหญ่ทั้งสองซึ่งโผล่ขึ้นกลางทะเลหลวงคือเสาของศีลมหาสนิทคือความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทและอีกเสาหนึ่งคือเสาของแม่พระให้เอาเชือกมณีลอใหญ่มัดหัวเรือและท้ายเรือเข้ากับเสาทั้งสองนี้และจะปลอดภัยเมื่อบรรดาผู้ช่วยพระศาสนาจักรนำเชือกมณีลาเส้นใหญ่มัดหัวเสาเรือติดกับศีลมหาสนิทและมัดท้ายเรือติดกับเสาของแม่พระบัดดลนั่นเองนาทีแห่งความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นนาทีแห่งความชัยชนะคือเรือหยุดนิ่งลมคลื่นยักษ์ใหญ่สึนามิที่กำลังบ้าคลั่งเมื่อครู่นี้หายสงบเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เห็นชัดว่าผู้ที่มีความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทและต่อแม่พระจะได้รับความรอดปลอดภัยด้วยเหตุนี้พระศาสนาจักรจึงได้รับการสอนเรียนให้รู้เรื่องความศรัทธายิ่งใหญ่ต่อศีลมหาสนิทและความศรัทธายิ่งยวดต่อแม่พระและเมื่อมีความศรัทธาสองศรัทธายิ่งใหญ่นี้จะทำให้พวกเรารอดปลอดภัยจากภัยพิบัติ
และพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับนี่เราได้เห็นมาเมื่อวันก่อนนี่เอง

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตเล่าต่อเรื่องเกร็ดประวัติย่อๆของชีวประวัติของท่านนักบุญจอห์นบอสโกต่อไปอีกขยักหนึ่งนะครับคือท่านนักบุญจอห์นบอสโกได้ไปเก็บเด็กอนาถาเด็กยากไร้เด็กไร้ที่พึ่งเด็กที่ยากจนเข็นใจแล้วก็ไม่มีใครดูแลเด็กเหล่านั้นกลายเป็นเด็กอันธพาลกลายเป็นเด็กสันดานรั้นและไม่อยู่ในโอวาทของใครทั้งสิ้นคุณพ่อไปเสียชีวิตในสงครามเหลือแต่คุณแม่อยู่บ้านเอาเด็กไม่อยู่เด็กวัยรุ่นเหล่านี้เกินหน้าคุณแม่คุณแม่รั้งไม่อยู่คุณแม่รั้งไม่ยอมตามคุณแม่สอนไม่ฟังคุณแม่ดึงและจูงเด็กหัวรั้นพากันไปทำสิ่งที่ผิดจับกลุ่มกันเป็นแก๊งเป็นอันธพาลปล้นสะดมรบราฆ่าฟันต่อแก๊งต่อกลุ่มด้วยกันแล้วก็เป็นที่หวาดเสียวต่อสังคมอิตาลีสมัยนั้นในภาคเหนือนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกทุกท่านครับเราจะได้เห็นว่าท่านจอห์นบอสโกนักบุญจอห์นบอสโกเนี่ยได้ไปเก็บเด็กกำพร้าเด็กอนาถาเด็กเร่ร่อนและเด็กหัวดื้อหัวรั้นเหล่านี้ให้มาอยู่ในสถานภาวนาของท่านและท่านได้เลี้ยงดูปูเสือได้อบรมอย่างดีทีเดียวแล้วก็ทำให้เด็กหลายหลายคนเป็นคนที่มีหัวอ่อนอลุ่มอล่วยยินดีฟังนักบุญยองบอสโกให้นำให้อบรมให้จูงเขาไปในทางที่เหมาะที่ควรเด็กเหล่านั้นกลายเป็นนักบุญที่ดีเป็นเยาวชนที่ศรัทธาที่น่ารักน่ายกย่องอย่างยิ่งอย่างเช่นนักบุญโดเมนิโกซาวิโอนะครับอายุแค่14ได้เป็นหัวหน้าของกลุ่มเด็กที่นักบุญยอนบอสโกได้เอามาเลี้ยงดูท่านโดเมนิโกซาวิโอก็เป็นเด็กกำพร้าเช่นเดียวกันคุณแม่ได้นำโดเมนิโกซาวิโอมาอยู่กับท่านนักบุญจอห์นบอสโกและได้รับฟังคำสอนจากท่านและได้เชื่อฟังนอบน้อมพร้อมปฏิบัติตามสิ่งที่นักบุญจอห์นบอสโกชี้แนะชี้นำผู้นำเยาวชนนะครับและก็ได้เป็นตัวอย่างดีจูงนำพวกเยาวชนในบ้านในสถานภาวนาของท่านจอห์นบอสโกทำให้มีเพื่อนๆที่ดีหลายหลายคนติดตามท่านโดเมนิโกซาวิโอดังที่พวกเราได้เห็นมาตั้งแต่รายการแสงทานสองธรรมนำมาพูดคราวก่อนๆ นะครับเราจะเห็นว่าเด็กๆที่ท่านจอห์นบอสโกได้นำมาเลี้ยงดูปูเสือให้เป็นเด็กดีอบรมให้อยู่ในทางชอบธรรมเป็นคนดีคนดีของบ้านเมืองและก็จนตั้งบ้านเมืองเป็นเมืองกาตาแลงโกในภาคหนึ่งของตูริโนของเมืองตูรินได้เจริญรุ่งเรืองมาจนบัดนี้เรียกว่าท่านจอห์นบอสโกได้กระทำคุณงามความดีต่อเมืองตูริโนและต่อชาวอิตาเลียนภาคเหนือเป็นอย่างยิ่งเราจงโมทนาคุณพระเจ้าที่ได้โปรดให้ได้ส่งท่านจอห์นบอสโกมาดูแลเยาวชนมาเป็นผู้นำเยาวชนและมาเป็นผู้นำคุณงามความดีและปูทางให้เด็กเยาวชนทั้งชายและหญิงเป็นเด็กเยาวชนที่ดีที่งามของประเทศชาติอิตาลีและเป็นแบบอย่างแก่ประเทศเอิร์นที่คณะเซเลเซียนซึ่งเป็นศิษย์ของนักบุญยอนบอสโกได้กระทำตามที่อบรมและก็แหล่งอบรมสถานภาวนาต่างๆในหลายแห่งหลายประเทศนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกๆท่านครับวันนี้ขอเล่าถึงเกร็ดประวัติชีวประวัติย่อๆของท่านนักบุญจอห์นบอสโกอีกทอดหนึ่งคือคืนวันหนึ่งท่านได้เห็นนิมิตที่สวรรค์ได้โปรดให้ท่านได้รู้ได้เห็นในภาพนิมิตนั้นคือกลุ่มเด็กๆนักเรียนของท่านเป็นจำนวนมากอยู่ในสถานภาวนาในการอบรมการนำของท่านจอห์นบอสโกและคุณพ่อรัวซึ่งเป็นนักบุญแล้วนะครับเวลานั้นท่านนักบุญจอห์นบอสโกเห็นพ่อค้าลิงทะโมนตัวใหญ่ตัวมันใหญ่หน้าตามันเป็นปีศาจชัดๆตาแดงลุกเป็นไฟและเขี้ยวเล็บของมันคมแหลมยาวอันตรายอย่างยิ่งพ่อค้าลิงทะโมนตัวนี้นำลิงเข้ามาในสนามนักบุญจอห์นบอสโกซึ่งเป็นคุณพ่อดูแลสถานภาวนาแห่งนั้นตะโกนเรียกให้ปิดประตูอย่าให้พ่อค้าลิงนำลิงเข้ามาในสนามหญ้าที่เป็นที่เล่นของนักเรียนของท่านที่นักเยาวชนพากันเล่นในเวลากลางวันตอนอาหารเที่ยงเสร็จแล้วพากันวิ่งไล่จับกันเจ้าพระคุณเอ๋ยไอ้เจ้าพ่อค้าลิงใจหยาบใจบาปใจต่ำช้ามันไม่ฟังเสียงของนักบุญจอห์นบอสโกแล้วก็นำลิงเข้ามาลิงมันตัวใหญ่แสนใหญ่เป็นผีศาจปีศาจชัดๆแล้วนักบุญจอห์นบอสโกก็ตะโกนเรียกเด็กอย่าไปอยู่ใกล้ลิงอย่าไปอยู่ใกล้ลิงลิงนี่คือปีศาจชาติชั่วลิงนี้คือปีศาจแสนซามแสนสกปรกลามกอย่าไปใกล้ลิงมันจะทำร้ายต่อศีลศักดิ์สิทธิ์ศีลล้างบาปซึ่งพวกหนูๆทั้งหลายในโรงเรียนมีผ้าผืนใหญ่สีขาวสะอาดถืออยู่ในมือท่านนักบุญจอห์นบอสโกก็เลยตะโกนเรียกบอกให้เด็กนักเรียนทุกคนวิ่งไปสู่ซุ้มของแม่พระซึ่งแม่พระจะได้กางเสื้อคลุมออกสำหรับปกป้องคุ้มครองเด็กทั้งหลายที่จะวิ่งเข้าไปเด็กหลายคนเชื่อฟังนักบุญจอห์นบอสโกเห็นลิงใหญ่ลิงทะโมนตัวใหญ่พากันวิ่งหนีแล้วก็ซ่อนเสื้อขาวสะอาดปราศจากมลทินของศีลล้างบาปของตนเองเข้าในกระเป๋าแล้วก็วิ่งเข้าไปอยู่ใต้ร่มคลุมของเสื้อคลุมแม่พระที่กางออกแล้วก็คลุมเด็กๆที่วิ่งเข้าไปหาพระแม่โอ้คนที่วิ่งเข้าไปข้างในนั้นได้รับความปลอดภัยได้รับความอบอ้อมได้รับการปกป้องไม่เป็นอันตรายจากลิงทะโมนตัวใหญ่ที่กำลังไล่กัดไล่แย่งเสื้อผ้าขาวสดขาวสะอาดซึ่งเด็กๆถืออยู่ในมือแล้วก็เมื่อแย่งผ้าขาวสะอาดจากเด็กคนไหนได้แล้วมันก็จับขยี้ฉีกกัดฉีกด้วยเล็บคมเขี้ยวของมันแล้วก็เหยียบย่ำลงกระเลนกระขี้เลนสกปรกเลอะเทอะฉีกขาดและเด็กเหล่านั้นกลายเป็นเด็กสกปรกเป็นเด็กลามกเป็นเด็กดื้อรั้นเป็นเด็กไม่อยู่ในถ้อยโอวาทของท่านนักบุญจอห์นบอสโกกลายเป็นเด็กพูดผีของลิงทะโมนตัวนั้นเดินตามหลังลิงเหล่านั้นท่านนักบุญบอสโกโกรธและก็เสียใจเหลือเกินที่มีเด็กๆในโรงเรียนของท่านตามหลังไอ้เจ้าลิงทะโมนและปล่อยให้มันขยี้ขย่ำเสื้อผ้าอันแสนสวยแสนสะอาดของการรับศีลล้างบาปรับศีลมหาสนิทมาแล้วถูกลิงทะโมนตัวใหญ่ฉีกขาดปนปี้อย่างไม่น่าดูเหลือเกินเป็นเศษผ้าขี้ริ้วไปหมดแล้วก็ท่านวิ่งไปเพื่อจะดูหน้าเด็กเหล่านั้นเพื่อจะจำได้แล้วก็จดโน้ตว่าเขาเป็นใครเด็กเหล่านั้นเยอะทีเดียวนะครับที่ตามหลังลิงทะโมนและถูกลิงทะโมนเกลี้ยกล่อมให้ทำสกปรกทำชั่วและทำสามเด็กเหล่านั้นก็ทำตามลิงนั้นท่านนักบุญบอสโกโกรธเหลือเกินบ้องอย่าอยู่ใกล้ลิงอย่าไปอยู่ใกล้ลิงให้หนีไปหา
ซุ้มของแม่พระซึ่งอยู่กลางสนามจะได้รอดปลอดภัยจากลิงทมูลและการกัดและการทำร้ายศีลศักดิ์สิทธิ์ในจิตใจของเด็กทั้งหลายนั้นเด็กหลายคนเชื่อฟังก็วิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองด้วยผ้าคลุมของแม่พระปลอดภัยทุกคน

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ซึ่งเล่าถึงเกร็ดประวัติย่อๆของชีวประวัตินักบุญจอห์นบอสโกผู้ซึ่งเป็นบิดาผู้นำและครูของเยาวชนท่านเป็นผู้สอนเยาวชนที่ดีเยี่ยมได้ตั้งคณะเซเลสินให้เป็นผู้นำเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำร่องของเยาวชนขอบรรดาคณะเซเลสินทั้งหลายจงเข้มแข็งและมั่นคงนำลูกหลานของพวกเราให้อยู่ในลู่ทางที่ถูกต้องให้อยู่ในลู่ทางตามแบบฉบับตามหลังของท่านนักบุญจอห์นบอสโกเทิร์ดเราเห็นว่าเมื่อลิงทะโมนตัวใหญ่เดินเพ่นพ่านอาถานอยู่ในกลางสนามของเด็กซึ่งกำลังวิ่งเล่นกันนั้นเห็นเด็กหลายคนถูกลิงทะโมนฉีกเสื้อขาวสะอาดของการรับศีลล้างบาปเสื้อผ้าฉีกขาดและลิงกัดฉีกและขย่ำด้วยเท้าเล็บอันขมกริบอันคมกริบของมันทำให้เสื้อผ้าที่ขาวผ่องสวยสดงดงามส่งแสงวาววับกลายเป็นผ้าขี้ริ้วที่อยู่ใต้ตีนของลิงทะโมนตัวใหญ่และเมื่อฉีกเสื้อผ้าขาวสะอาดแวววับของศีลล้างบาปของศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เด็กได้รับลิงทะโมนก็หันเข้ากับเด็กที่กำลังตามหลังไอ้มันนั้นซึ่งมีจำนวนมากมายหลายคนทีเดียวหันเข้าแล้วก็คว้าเด็กคนนั้นจับเด็กคนนี้ขย้ำด้วยเล็บคมของมันแล้วก็กัดฉีกขาดเนื้อหนังปนปี้เลือดไหลโซมตัวแล้วลิงตัวใหญ่นั้นควักลูกตาของเด็กๆออกมาแล้วก็โยนขว้างไปที่กองขยะทำให้เด็กตาบอดตามืดแล้วก็ลิงกัดตัวของเด็กฉีกซี่โครงทรมานแล้วก็ดึงตับไตไส้พุงหัวใจของเด็กออกมากินเลือดแดงเต็มปากเลือดไหลรินเต็มสนามเด็กคนนั้นก็ตายเด็กคนนี้ก็ตายโอ้ยนักบุญวอสโกตะโกนรีบหนีรีบหนีไปพึ่งแม่พระรีบหนีแต่เด็กหลายคนยังชอบติดตามผีปีศาจติดตามลิงทะโมนตัวนั้นและมีเสียงร้องออกมาจากฟ้าคุณพ่อจอห์นบอสโกจงเรียกเด็กๆให้วิ่งเข้าพึ่งแม่พระเถิดแล้วจะได้แก้ไขความผิดและจะได้รอดปลอดภัยจากลิงทะโมนซึ่งเป็นปีศาจนรกเองมาทำอันตรายต่อเด็กๆเหล่านั้นขอท่านนักบุญบอสโกรีบช่วยเด็กท่านจอห์นบอสโกได้วิ่งเข้าไปฉุดเด็กคนนั้นฉุดเด็กคนนี้หมายจะรื้อยื้อแย่งให้เด็กพ้นจากอำนาจของลิงทะโมนตัวใหญ่แต่ท่านช่วยหลายคนไม่ทันเพราะเด็กๆ เหล่านั้นถูกลิงใหญ่ตะครุบแล้วก็ขมั่มฉีกขาดเสื้อผ้าพร้อมกับเนื้อหนังของเด็กๆกลายเป็นขี้ตีนของลิงทะโมนตัวใหญ่ท่านนักบุญบอสโกก็ถามแม่พระลิงนั้นเป็นอะไรแน่แม่พระก็บอกลิงนั้นเป็นปีศาจซาตานแล้วก็เด็กๆ เหล่านั้นเป็นใครเด็กๆ เหล่านั้นคือลูกศิษย์ของคุณพ่อเองคือซึ่งอยู่ใต้อำนาจของปีศาจฟังคนชั่วแล้วก็คนอันธพาลสันดานบาปพากันไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วเกิดภัยพิบัติต่อวิญญาณของเขาอย่างน่าสะทกสะท้านอย่างน่าเกลียดน่ากลัวอย่างยิ่งจงช่วยเขาให้รอดเถิดคุณพ่อคุณพ่อเขาวิ่งไปดูหน้าตาของเด็กที่ยังพอดูได้บ้างแต่ว่าเลือดอาบตัวแล้วก็หัวใจบางทีก็หายไปหมดถูกปีศาจขมั่มเอาไปกินหมดแล้ววิ่งไปดูแล้วจดชื่อแล้วก็ได้เห็นว่าเด็กเหล่านั้นเป็นเด็กในอารักขาของท่านเองรุ่งเช้าท่านก็เรียกเด็กแต่ละคนมาแล้วก็ถามเรื่องราวความทุกข์สุขฝ่ายจิตใจของเด็กๆ เห็นว่าเด็กกำลังอยู่ในท่าทาง
และอยู่ในกองมรดกของบาป

0: มีรอยย่นและก็รอยตะเข็บของบาปพร้อมกับเห็นผืนผ้าที่ขาวงามเมื่อก่อนลุกวาววับแต่บัดนี้ความวาววับมันมีน้อยลงเพราะไปตกในความบาปหยาบช้าทิ้งบทบัญญัติของพระเจ้าแล้วก็ทำให้เด็กนั้นอย่างน้อยตายและฟื้นขึ้นมาใหม่ด้วยการแก้บาปรับศีลแล้วก็จากนั้นมาท่านดอนบอสโกก็พยายามเรียกเตือนเด็กๆแต่ละคนแต่ละคนให้กลับมาสู่ทางแห่งความดีความงามและเด็กหลายคนได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นเด็กที่ดีเป็นเยาวชนที่เด่นแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงของโรงสวดโรงภาวนาของท่านยอนบอสโกได้รับการสนับสนุนอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเยาวชนได้เป็นเด็กเยาวชนที่ดีที่งามนะครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
3: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
1: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้

รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาห์เถอะแต่ผู้รับเชิญมิได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญหนีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

0: ดิฉันพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: และคณะซิสเตอร์และก็พี่น้องที่รักทุกคนเราเข้าสู่สัปดาห์ที่28ของเทศกาลธรรมดาพระวาจาของพระเจ้าอาทิตย์นี้พูดถึงงานเลี้ยงของพระเจ้านะซึ่งเชื้อเชิญพี่น้องทุกคนมาร่วมงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ณแท่นบูชาแห่งนี้นะเพื่อพี่น้องจะได้มีโอกาสพบปากกับพระเยซูเจ้านะฟังเสียงของพระองค์ที่ตักเตือนเราแต่ละคนและมีส่วนร่วมในการรับสินมาสนิทนะพงมอบพงเองทั้งครบเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณของพี่น้องนะเป็นอาหารที่ประเสริฐเป็นอาหารที่กินแล้วไม่ตายนะเป็นอาหารที่พี่น้องรับแล้วจะมีชีวิตนิรันดรก็ขอให้พระเจ้าได้ประทานพระคุณพรให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวให้เราได้มีความเชื่อความศรัทธาและก็ตอบรับการเลี้ยงของพระองค์ด้วยความรักด้วยความยินดีมิสซาในเช้าวันนี้คุณพ่อทอยเป็นมิสซาสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวนะพี่น้องที่อยู่ที่นี่ลูกหลานของเราที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อุทิศคำภาวนาให้กับดวงวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของเราทุกคนนะบรรดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราผู้ที่ล่วงลับในครอบนะเป็นต้นนะครอบครัวแก้วกิ่งนะที่ได้สูญเสียนะยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งแล้วก็ครอบครัวของคุณหมอดำนะที่สูญเสียภรรยานะยูริอารุ่งนภาบุตรีดวงแล้วก็พร้อมกับนะพี่น้องของเราหลายๆคนที่มีคนที่เรารักจากเราไปแล้วแล้วก็ภาวนาให้กับดวงวิญญาณในไฟชำระดวงวิญญาณที่ไม่ไปใครคิดถึงด้วยและนอกจากนั้นภาวนาเพื่อสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงเป็นต้นคุณพ่อพรทวีโสลินแล้วก็นับบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ที่ป่วยในขณะนี้ด้วยพี่น้องได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันทานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอพระสถานของพระองค์นำหน้าช่วยชี้ทางและอยู่ข้างหลังคอยเฝ้าระวังคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าประกอบกิจการที่ดีงามอยู่เสมอด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือประกาศโศกอิสยาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลทรงจัดเตรียมงานเลี้ยงฉลองสำหรับประชากรทุกชาติบนภูเขานี้เป็นงานเลี้ยงที่มีอาหารนานาชนิดเป็นงานเลี้ยงที่มีเหล้าองุ่นชั้นดีมีอาหารเลิศรสและเหล้าองุ่นที่เลือกสรรแล้วบนภูเขานี้พระองค์จะทรงทำลายพระคุมที่คุมหน้าประชากรทั้งหลายและจะทรงทำลายม่านซึ่งกางอยู่เหนือนานาชาติพระองค์จะทรงทำลายความตายตลอดไปองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของทุกคนจะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากการถูกลบหลู่ทั่วแผ่นดินเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแล้ววันนั้นเขาจะพูดกันว่านี่คือพระเจ้าของเราเราเคยหวังว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดพ้นนี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเคยมีความหวังในพระองค์เราจงชื่นชมยินดีที่พระองค์จงช่วยเราให้รอดพ้นเพราะพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะพักอยู่บนภูเขานี้พระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใดพระองค์ทรงปล่อยให้ข้าพเจ้านอนพักอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวกระจีทรงนำข้าพเจ้าไปริมสายธารที่สงบเงียบเชิญรับ

พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้สำหรับข้าพเจ้าต่อหน้าเหล่าศัตรูทรงเทน้ำมันเจิมศีรษะของข้าพเจ้าทรงเทเครื่องดื่มลงในถ้วยของข้าพเจ้าจนล้นปรีพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามข้าพเจ้าไปทุกวันตลอดชีวิตข้าพเจ้าจะพำนักอยู่ในเคหาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปนิรันดรเชิญครับ

0: บทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวฟิลิปปีพี่น้องข้าพเจ้ารู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออมและรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณีเผชิญกับความอิ่มท้องและความหิวโหยเผชิญกับความมั่งคั่งและความขัดสนข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพระกำลังแก่ข้าพเจ้าแต่ท่านทำดีแล้วที่มาร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงตอบแทนโดยประทานทุกสิ่งที่ท่านต้องการอย่างสมศักดิ์ศรีกับความมั่งคั่งของพระองค์ในพระคริสต์เยซูดังนั้นขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราตลอดนิรันดร์อาเมนพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า
0: เชิญยืน

ขอให้พระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าส่องสว่างจิตใจชาวเราเพื่อจะได้ทราบว่าที่พระองค์ทรงเรียกเรามานั้นทรงหวังอะไรจากเรา

ระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิว

0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งแก่บรรดา แก่บรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมงานเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาเถิดแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กลิ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาพร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาเถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสลับงานวิวาจึงตรัสแก่เขาว่าเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสลับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำให้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อยพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงการเจริญเทิด
0: The sister นะท่านนายกแล้วก็พี่น้องที่รักทุกคนในสัปดาห์ที่แล้วนะเราได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าซึ่งอาจจะต่อเนื่องกับสัปดาห์นี้พูดถึงเรื่องอาณาจักรของพระเจ้านะสัปดาห์ที่แล้วนะพี่น้องที่มาวัดคงได้ฟังเรื่องราวของสวนองุ่นนะก็หมายถึงโลกใบนี้นะสวนองุ่นที่พระเจ้าทรงสร้างมาอย่างดีให้กับพี่น้องทุกคนแต่ว่าสวนองุ่นนี้พระเจ้าซึ่งเป็นองค์แห่งความดีได้สร้างสวนองุ่นเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าผู้เช่าสวนนะพระองค์ต้องการบอกว่านะบรรดาผู้โสมหาสมณะหรือว่าชาวยิวนั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นอยากจะเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะอยากจะเป็นเจ้าของโลกเพราะฉะนั้นจึงจับคนใช้ของเจ้านายมาฆ่าบ้างแล้วก็ที่สุดนะเจ้าของสวนส่งลูกชายก็หมายถึงพระเยซูเจ้านะเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์แต่พวกเขาก็จับฆ่าพระองค์อยากจะได้สวนนั้นแล้วก็หลายครั้งในชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นนะหลายครั้งเราอยากจะเป็นเจ้าของโลกอยากจะเป็นเจ้าของชีวิตของคนอื่นเราก็เห็นว่าสถานการณ์ต่างๆในโลกผู้นำประเทศต่างๆและอยากจะเป็นใหญ่เท่ากับพระเป็นเจ้าอยากจะเป็นเจ้าของสวนเสียเองแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าเจ้าของสวนที่แท้จริงก็คือพระเป็นเจ้าไม่มีใครที่สามารถที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้าได้อีกแล้วในสัปดาห์นี้เองก็เหมือนกันนะจากบทอ่านและพระวารสารพูดถึงเรื่องเดียวกันว่านะทุกมิซานะพี่น้องมาร่วมงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าสิ่งที่เราพบในนิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้นะพระเจ้าทรงเตรียมอาหารไว้พร้อมสับเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็เชื้อเชิญพี่น้องทุกคนเข้ามางานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีบุคคล3ประเภทในบทอ่านที่พี่น้องได้ฟังในวันนี้ประเภทที่1ก็คือคนที่ได้รับเชิญแต่ไม่มาร่วมงานเลี้ยงปฏิเสธการมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ประเภทที่2คนที่สวมเสื้อไม่เหมาะสมกับงานสมรสและก็ประเภทที่3คนที่มีความพร้อมพี่น้องเราเคยมีประสบการณ์ในการไปนะกินงานเลี้ยงต่างๆจะเป็นขึ้นบ้านใหม่ฉลองวันเกิดและสิ่งที่สำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่อาหารอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ที่รับเชิญว่าคนที่เชิญเรานั้นเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนที่เราคุ้นเคยและเขาให้เกียรติเราที่เชิญเรามาร่วมงานนะฉลองบ้านใหม่บ้างฉลองวันเกิดหรือว่าโอกาสสำคัญต่างๆนานา นะสิ่งที่สำคัญก็อยู่ตรงนี้พี่น้องณวันนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะเป็นเจ้าของชีวิตของพี่น้องเป็นเจ้าของโลกใบนี้เป็นเจ้าของสวนองุ่นเชื้อเชิญพี่น้องให้มาร่วมงานเลี้ยงอาศสิทธิ์ของพระองค์นะพระองค์เชิญพี่น้องมาฟรีๆพี่น้องไม่ต้องจ่ายนะหลายคนเคยไปกินอาหารสิ่งที่เราชอบนะอาจจะเป็นเข้าไปกิน KFC บ้างพิซซ่าบ้างนะแล้วก็สุกี้ตีน้อยตีใหญ่แล้วก็มีอาหารโออิชิอาหารชาบูอะไรต่างๆพี่น้องต้องจ่ายเงินจำนวนมากแต่ว่าวันนี้พระองค์เชิญพี่น้องมามิสซางานเลี้ยงศิษย์ให้พี่น้องกินฟรีๆและอาหารที่พี่น้องกินนั้นกินแล้วไม่ตายกินแล้วจะมีชีวิตนิรันดรกินแล้วเราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดรนะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่พ่ออยากจะแบ่งปันอย่างแรกก็คือว่านะพระองค์เชื้อเชิญเรามาร่วมมิสซาทุกเช้าแล้วก็เป็นต้นวันอาทิตย์มี4มิสซาหลายคนปฏิเสธไม่มาร่วมงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นะบางคนก็ไปทำไร่ทำนาช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวละเริ่มเกี่ยวข้าวบางคนก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวไปค้าขายในตลาดไปในที่ต่างๆนะไปฉลองวันเกิดของเพื่อนเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างที่แต่วันอาทิตย์มีอยู่4มิสซาพี่น้องสามารถเลือกมาได้นะมางานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์เชื้อเชิญพี่น้องทุกเช้าแล้วก็ทุกๆวันแต่มีใครบ้างที่ให้ความสำคัญนะประเภทที่สองคนที่สวมเสื้อที่ไม่เหมาะสมกับงานมงคลสมรสเสื้อที่เหมาะสมก็หมายความว่าความชอบธรรมและความประพฤติที่ดีของพี่น้องนะก่อนมิสซานะมีพระสงฆ์ฟังแก้บาปให้กับพี่น้องเพื่อจะได้เตรียมตัวพี่น้องให้ขึ้นดีกับพระเจ้าเพื่อเราจะได้ร่วมงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์อย่างเหมาะสมจะได้กินเลี้ยงรับประทานอาหารอันศักดิ์สิทธิ์นะจากโต๊ะเดียวกันรับพระกายของพระคริสต์เจ้าองค์เดียวกันแล้วก็ดื่มถ้วยโลหิตจากพระองค์จากถ้วยเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องทำตัวให้เหมาะสมทุกครั้งที่มาร่วมมิสซาขอบพระคุณนะแก้บาปรับศีลอย่างดีเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องการบอกว่าชาวยิวหลายๆครั้งเขาภูมิใจในตัวเองว่าเขาเป็นมหาสมณะเขาเป็นผู้อาวุโสเขามีสิทธิ์มีส่วนเขาดีกว่าคนอื่นเขาสำคัญกว่าคนอื่นแต่พระเจ้าเองต้องการบอกพี่น้องว่าเราทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านะพงรักพี่น้องเท่าเทียมกันพงไม่ได้แบ่งแย่งหรือว่ามีชนชั้นวรรณะสลับเราพระองค์เชื้อเชิญทุกคนมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์นะเป็นคนบาปก็ดีนะคนที่ไม่เหมาะสมนะคนพิการนะคนนอกศาสนาคนต่างศาสนามากมายที่กลับใจเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์ให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันพระองค์รักพี่น้องโดยไม่แบ่งแยกไม่มีชนชั้นวรรณะเพราะฉะนั้นทุกมิสซาพระองค์เชื้อเชิญพี่น้องทุกประเภทมาในโบสถ์แห่งนี้เพื่อพี่น้องจะได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าได้รับศีลมหาสนิทเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวให้เหมาะสมนะพี่น้องไปร่วมนะงานแต่งงานมามิสซาวันอาทิตย์นะคุณพ่อหลายคนก็บอกว่าพี่น้องแต่งตัวดีแต่ไม่ใช่ดีแค่ข้างนอกพี่น้องต้องเตรียมใจของพี่น้องด้วยให้สะอาดหมดจดให้พร้อมที่จะร่วมงานเลี้ยงของพระเจ้าแล้วก็ประเภทที่3ก็ไปถึงบุคคลที่มีน้ำใจดีบุคคลที่มีความพร้อมบุคคลที่มีความรักต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงนะมาวัดด้วยความรักต่อพระองค์จริงๆไม่ใช่มาวัดเพราะทำตามบัญญัติของพระเจ้าหรือว่ามาวัดเพราะกลัวตกนรกแต่มาด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าคนที่ให้ความสำคัญนะมีความกตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเป็นเจ้าของโลกแห่งนี้นะเป็นเจ้าของสวนองุ่นพระองค์ประทานพระคุณพระพรที่จะเป็นให้กับพี่น้องทุกๆวันนะเพราะฉะนั้นเรามาเพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้ามาเพราะความรักด้วยความกตัญญูที่เรามีต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นงานเลี้ยงนั้นจะเกิดผลก็ต่อเมื่อพี่น้องมีความตระหนักมีความสำนึกว่างานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจัดขึ้นเพื่อพี่น้องทุกคนและเพราะเป็นความรักของพระองค์ที่ให้พี่น้องแบบเปล่าๆให้พี่น้องฟรีๆให้พี่น้องไม่ต้องจ่ายเงินแต่เราสามารถที่จะเจริญชีวิตให้เป็นลูกที่ดีของพระเจ้าด้วยความประพฤติที่ดีทำตัวให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงของพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ซึ่งเชื้อเชิญพี่น้องมาในงานเลี้ยงอาศิษย์ของพระองค์นี้ได้อวยพรพี่น้องทุกคนให้เราตระหนักถึงความรักของพระเจ้าให้เรารู้จักที่จะรับพระคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์นะบทเรียนบทสอนที่เราได้รับจากพระเจ้าในวันนี้ก็คือว่า1พี่น้องต้องตอบรับนะการเรียกการเชื้อเชิญของพระเจ้ามาร่วมงานเลี้ยงอาศสิทธิ์ของพระองค์ทุกวัน2เรา ต้องมาร่วมงานเลี้ยงด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูเจ้านาสินสนิทสินมหาสิริเป็นสินแห่งความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าและประการที่สามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องสวมเสื้อที่เหมาะสมกับงานเลี้ยงหมายถึงพี่น้องต้องทำตัวให้ดีประพฤติดีมีความชอบธรรมทุกครั้งที่พี่น้องมาร่วมงานเลี้ยงอัศจรรย์ของพระองค์นะแก้บาปรับศีลอย่างดีเพื่อว่างานเลี้ยงนั้นจะมีคุณค่าสำหรับชีวิตของพี่น้องและต่อนะครอบครัวของเรานะต่อหมู่บ้านของเราตลอดไปนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: เชิญยืนเพื่อยืนยันความเชื่อด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
1: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพเนรมิตฟ้าดินทั้งสิ่งเห็นได้และเห็นไม่ได
0: ้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
1: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
0: ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า
1: ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
0: ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้
1: มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
0: อาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
1: เพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค
0: ์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้า
1: และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
0: สมัยปอนเทียสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
1: พระองค์สิ้นพระชนและถูกฝังไว
0: ้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร
1: ์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
0: พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
1: ราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
1: ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
0: ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
1: พระองค์ตรัสทางประกาศสุข
0: ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก
1: ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
0: ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ
1: และขอชีวิตในโลกหน้าอาเมน
0: บทภาวนาเพื่อมวลชนพี่น้องที่รักให้เราภาวนาต่อพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงพระทัยดีเลิศล้ำทรงมอบความรักและจัดเตรียมงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราทุกคนผู้เป็นบุตรของพระองค์
2: เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์และผู้แพร่ธรรมทุกท่านจะได้มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอในการเผชิญมนุษย์ทุกคนให้เข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อกลุ่มคริสตชนทั่วโลกจะได้ตอบรับการเชื้อเชิญของพระองค์ที่ทรงเชิญให้ร่วมงานเลี้ยงปัสกาของพระคริสตเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีโดยเตรียมตัวอย่างเหมาะสมเข้าใจในความหมายของการเข้าร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณและมีส่วนร่วมด้วยใจศรัทธาให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อมนุษย์ทุกคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าจะได้ยินเสียงเรียกและตอบรับคำเชิญของพระองค์ให้เข้ามารวมเป็นครอบครัวเดียวกันในพระศาสนาจักรของพระองค์และยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นองค์แห่งความรอดพ้นแต่องค์เดียวให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อการคืนดีกันในระหว่างเพื่อนมนุษย์โปรดให้ทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยแก่กันช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งตามพระประสงค์ของพระองค์ให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะภาวนาเพื่อสันติภาพภายในโลกเพื่อคนบาปจะได้กลับใจเป็นต้นบันดาลลูกหลานของเราที่หันหลังให้กับวัดให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เราเสนอความต้องการส่วนตัวของแต่ละคนแด่พระเป็นเจ้าให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเชื้อเชิญข้าพเจ้าทั้งหลายให้เข้าร่วมในงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมที่จะตอบรับคำเชื้อเชิญของพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตในพันธสัญญาของพระองค์และในการนำความรอดพ้นไปสู่เพื่อนพี่น้องอย่างซื่อสัตย์จนกว่าจะได้ร่วมอยู่กับพระองค์ในพระอาณาจักรสวรรค์ตลอดนิรันดรทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน

0: พี่น้องจะภาวนาให้พระบิดาผู้ทรงสันทานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดเดียแก่พระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรับคำอธิษฐานภาวนาพร้อมกับบรรณาการของบรรดาผู้ที่มีความเชื่อคารวกิจที่แสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าทั้งหลายต่อพระองค์จะได้เป็นหนทางนำไปรับเกียรติรุ่งโรจน์ในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิเสเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนั้น
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกให้แตกต่างกันทรงจัดให้มีฤดูกาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์และทรงมอบสิ่งสร้างอนาภิสงส์ไว้ใต้อำนาจมนุษย์ให้ปกครองดูแลแทนพระองค์และเมื่อมนุษย์แลเห็นสิ่งน่าอัศจรรย์เหล่านี้จะได้สรรเสริญพระองค์เสมอไปดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้างุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอนุกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวิลาเดชบรรดาพระสังฆราชตรัสจุกระส่งนักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวและอุทิศขปวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ลงลับของเราทุกคนในพิศาในเช้าวันนี้ด้วยดวงวิญญาณของบรรดาพระสงฆ์มัชฌิรีบรรพบุรุษของเราบิดามารดาญาติพี่น้องผู้ลงลับนะเป็นต้นนะดวงวิญญาณของยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งยูริอารุ่งนภาบุตรีด้วงแล้วก็ญาติพี่น้องผู้ลงลับของเราทุกคนดวงวิญญาณในพระชำระดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงและภาวนาเป็นพิเศษนะเพื่อผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชนะเป็นต้นคุณพ่อพรทวีคุณพ่อสุพลคุณพ่อชำนาญนะแล้วก็คณะนักบวชนะที่มีผู้เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วยและบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วยโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาครัสสาวกบุญยราศีทั้ง8ทั้งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์

0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระนามจากพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่ำเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

ประชาสัมพันธ์จากอัสนวิหารนครเทวดามีคาเอนท่าแร่เงินทานมิสซาอาทิตย์ที่4ตุลาคมได้จำนวน 17,554 บาทขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่านผู้อ่านพระวจาวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา 6:00 น.อาจารย์วิลาวันศิวรกุลกับนางสมัยศิวรกุลผู้ช่วยพิธีกรรมชุดที่4สทประสิทธิ์บริบูรณ์สทสมจิตบางกายสทประเสริฐชัยเชียนพลแสนนายสุภวัชชัยชนะในดวงสิทธิ์พงพิษผู้อ่านพระวาจาอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา 7:30 น.โรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่เวลา 10:30 น.คุณครูชูศรีกายราชคุณครูสุรพินทองสิริเวลา 19:00 น.ชุดที่2นางสาวพิงนภาคำศรีกับนายพุทธิพงศ์ศรีคอนชุมพร้อมผู้ช่วยพิธีกรรมนางสาวเพ็ญพิชาศรีคอนชุมกับนางสาวกมลชนกศรีสาวันเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดในวันจันทร์ที่12ตุลาคมมิสาเวลา 10:00 น.ณวัดแม่พระแห่งภูเขาคาเมนป่าพนาวันมีกิจกรรมเยาวชนสัญจรย้อนรอยอีสานเชิญเด็กๆนักเรียนคำสอนตั้งแต่ป.3ถึงชั้นป.ที่ป.6มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวจัดกิจกรรมโดยคณะซาเลเซียนในวันพุธที่14ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ที่ศาลาปิติมหาการุณขอเชิญร่วมฉลองบุญญราศีทั้ง7แห่งสองคอนครบ37ปีของการสถาปนาบุญญราศีในวันเสาร์ที่24ตุลาคมมิสาเวลา 10:00 น.ณสักการสถานพระมารดาแห่งมรณสขีสองคอนอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารส่วนในวันศุกร์ที่23ตุลาคมเวลา18:00 น.

0: วิทยาลัยราชภัฏสกลนครและลานสักการะสถานเวลา 19:00 น.มีพิธีแห่พระรูปแม่พระและพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 19:30 น.ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานคืนสู่เหย้าลูกหลานชาวท่าแร่ในคืนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณศาลามาติโนเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมจองโต๊ะโต๊ะราคา 1,200 บาทมีจำนวน8ที่นั่งมีอาหาร3อย่างพร้อมน้ำอัดลมน้ำเปล่าและน้ำแข็งซึ่งภายในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายและชมวงดนตรีไทยสากลและเพื่อชีวิตจองโต๊ะได้ที่บ้านพักพระสงฆ์ก็คือมีจุดประสงค์เพื่อสมทบทุนเพื่อหารายได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์นั่นเองและขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดวิบูลย์กิจรุ่งเรืองโดยหมอภูลศักดิ์บุตรดีด้วงบริจาคสาย 13Q4550 บาทและขอขอบคุณผู้สมทบค่าน้ำค่าไฟวัดอุทิศให้เปาโลวิรศักดิ์แสนปาก 2,000 บาทกลุ่มเฝ้าศีลมาสนิท 1,000 บาทอุทิศให้เปโตรไหว้สาโรซาเปรียบเปาโลจิตดำรงเชียนผลแสนมาริยาสมหมายศรีคอนชุม 4,700 บาทและขอขอบคุณผู้สมทบถวายวัดอุทิศให้ยอนบอสโกสมพรกิ่งแก้ว 5,000 บาทขอขอบคุณผู้สมทบสร้างบ้านพักพระสงฆ์อุทิศให้เปโตรไหว้สาโรซาเปรียบเปาโลจิตดำรงเชียนพลแสนเปาโลดีมาริยาสมหมายศรีคอนชุม 8,000 บาทอุทิศให้มาริยาจิรพันธ์จันลา 10,000 บาทขอขอบคุณผู้สมทบซื้อหญ้าเทียมบริเวณสวนลาวดาตัวสี่สวนคุณพ่อยอแซบทั้งหมด700ตารางเมตรตารางเมตรละ200บาทบริจาคแล้ว115ตารางเมตรยังคงเหลือ583ตารางเมตรครอบครัวจันลาทุกคนครอบครัวสงวนวารินและลูกหลานทุกคนครอบครัวดริกอรพินจันลาครอบครัวอังเดรซุนลูเซียบาเทนเปโตรบุญมีเซซิลิอางีจันลาเทเรซาปราณีพงพิษเปโตรทวีศักดิ์จันลามีคายันชะลอปักษาวันคริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวันจันทราทิพเอมานูเอลประสิทธิ์มาริยาสิทธิดาจันทราทิพและญาติพี่น้องที่ล่วงลับบริจาค 20,000 บาทครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญบริจาค 2,000 บาทครอบครัวนายศักดิ์ปุรุษคำครี่บริจาค 1,000 บาทขอบคุณผู้สมทบเทพื้นคอนกรีตร้านเก๋ออโต้ฟิล์มท่าแร่อุทิศให้มาริยาวิไลกาแก้ว 1,500 บาทครอบครัวแพทย์ประจำตำบลทองพันแสนยมูล500บาทครอบครัวนางพวงพกาสึมเมฆ200บาทครอบครัวยายพันแร่วงคตอุทิศให้เปโตรวิไลแร่วงคตเปาโลวิราชัยบุตรดีด้วง 1,000 บาทก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมมิสซาเช้าในอาทิตย์นี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
1: แล้วก็ขอเพิ่มเติมนะครับก็มีนะ3เรื่องที่อยากจะแจ้งพี่น้องนะเรื่องที่1ก็คือคอนกรีตก็ได้ครบแล้วนะครับต่อไปก็เป็นหญ้าเทียมหญ้าเทียมตารางเมตรละ200ก็รวมถึงค่าหญ้าและคนปูหญ้าด้วยทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างก็นะพี่น้องได้บริจาคตามความศรัทธาของพี่น้องแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเราจะจัดงานบอนนะคืนสู่เย้านะราตรีสัมพันธ์ลูกหลานชาวทะเลก็หาทุนเพื่อสมทบสร้างวัดพระประสงค์ซึ่งนะทางพระคุณเจ้าแล้วก็ทางกรรมการบริหารแล้วก็ ที่ปรึกษาก็อนุมัตินะให้สร้างนะบริเวณที่จะสร้างก็คือ